0: News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่

0: พันค่ะนะคะนั่นก็คือโครงการนะคะที่เรียกว่าเป็นทริปค่ะจะได้ร่วมเดินทางไปกับสองกูรูระดับตำนานนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดนะคะกำลังมองหาทริปท่องเที่ยวให้รางวัลกับตัวเองนะคะแล้วก็เป็นการเที่ยวแบบได้ความรู้ด้วยมีความสุขด้วยแล้วก็มีความสะดวกสบายตลอดการเดินทางด้วยนะคะเรามีทริปพิเศษนะที่ไม่เหมือนใครมานำเสนอตามสไตล์ด้วยข่าว M.News FM 100.5 ค่ะเป็นทริปที่จะเดินทางไปเวียดนามใต้ค่ะก็คือเส้นทางโฮจิมินห์ถึงเขาบาเดนนะคะเป็นเวลา4วัน3คืนค่ะบอกเลยว่าเส้นทางนี้เนี่ยเอ็กซ์คลูซีฟมากๆนะยังไม่เคยมีโปรแกรมทัวร์ไหนจัดโปรแกรมแบบนี้มาก่อนเลยเพราะว่าเราเนี่ยจะพาคุณผู้ฟังนะคะหรือว่าผู้เข้าร่วมทริปเนี่ยค่ะล่องเรือไปสัมผัสวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงแบบเจาะลึกแล้วก็ย้อนรอยความคลาสสิกค่ะที่บ้านโบราณบินทวีนะคะแล้วก็นั่งกระเช้าลอยฟ้าทะลุสายหมอกขึ้นสู่ยอดเขาบาเดนซึ่งเป็นแดนศักดิ์สิทธิ์ค่ะไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมทองสมเด็จนะคะบนยอดเขาที่สูงสุดในเวียดนามใต้นอกจากนี้แล้วนะคะทริปนี้เนี่ยยังมีความพิเศษอีกอย่างนึงค่ะคือมีกูรูแถวระดับตำนานร่วมไปกับทริปด้วยถึง2ขั้นค่ะนะคะคือผู้ฟังที่เข้าร่วมทริปนี้ก็จะได้ฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์แล้วก็มุมมองอินไซต์จากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะวิทยากรหนึ่งในรายการติดมอร์นิ่งอาเซียนนะคะท่านไหนที่เป็นแฟนของอาจารย์ก็คงจะได้ฟังแล้วก็ดื่มด่ำกับเรื่องเล่าของอาจารย์ดีแล้วนะคะในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์แต่ถ้าหากว่าไปร่วมกับทริปนี้เนี่ยก็จะได้ฟังเคล็ดลับหรือว่าเกร็ดอะไรต่างๆมาเพิ่มมากขึ้นจากอาจารย์ทรงฤทธิ์นะคะนอกจากนี้แล้วอาจารย์อีกท่านหนึ่งค่ะที่เป็นกูรูก็คืออาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณค่ะนะคะก็ได้เรียกว่าทริปนี้เนี่ยทั้งสนุกด้วยได้เห็นความสวยงามด้วยสะดวกสบายด้วยแล้วก็ได้ความรู้ได้รอยยิ้มไปด้วยตลอดการเดินทางส่วนเรื่องกินเรื่องนอนนะคะเราจัดเป็นระดับ5ดาวทุกคืนค่ะมีดินเนอร์ครูซนะคะก็คือล่องเรือชมแม่น้ำไส้งอมยามค่ำคืนค่ะแล้วก็การเดินทางทริปนี้เนี่ยจะเดินทางระหว่างวันที่28พฤศจิกายนค่ะถึง1ธันวาคมในราคาท่านละ 29,900 บาทที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะคะต้องให้พี่ต้นพูดอีกสักคำหนึ่งว่าอะไรนะคะความลังเลเลยนะคะ
1: ความลังเลใจจะไม่พาคุณไปไหนเลยเพราะฉะนั้นรีบตัดสินใจเลยนะครับจองได้ที่ไหนครับพี่เจเจ
0: ค่ะสมัครได้เลยนะคะจองได้ที่เบอร์0944803076ค่ะแล้วก็0944803034อีกเบอร์นึงนะคะ0943966649ค่ะต้องรีบจองกันหน่อยนะคะเพราะว่าที่นั่งมีจำนวนจำกัดค่ะ
1: ใช่ครับสนุกไปกับเรานะครับพาเดินทางไปสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้ด้วยนะครับเรื่องในตอนนี้เนี่ยใครๆก็แบบหวั่นวิตกเรื่องของพลังงานและความมั่นคงอะไรต่างๆนานาเรื่องพลังงานนี่มันสำคัญแต่ปตท.สผ.เดินหน้าพัฒนาแหล่งก๊าซบุษบงรองรับการใช้พลังงานของประเทศในอนาคตนะครับนายมนตรีลาวัลย์ชัยกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.เปิดเผยว่าบริษัทปตท.สผ. Energy Development จำกัดหรือปตท.สผ. ED ได้ตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ายเพื่อพัฒนาแหล่งก๊าซบุษบงในโครงการ G3/65 บริเวณอ่าวไทยโดยจะใช้เวลาในการพัฒนาแหล่งประมาณ2ปีจึงจะสามารถเริ่มการผลิตก๊าซได้ในปี2571ด้วยอัตราการผลิตประมาณ30ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันและจะเพิ่มขึ้นเป็น40ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันภายในปี2573เพื่อรองรับการใช้พลังงานของประเทศที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตนอกจากนี้ยังมีแผนงานในการสำรวจบริเวณพื้นที่อื่นๆของโครงการ G3/65เพื่อประเมินศักยภาพแหล่งปิโตรเลียมเพิ่มเติมหากมีการค้นพบปิโตรเลียมจะสามารถเพิ่มอัตราการผลิตของโครงการ G3/65 ได้อีกในอนาคตทั้งนี้ปตท.สผ.เป็นผู้ดำเนินการและได้รับสิทธิการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในโครงการ G3/65 ภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิตตั้งแต่ปี2566โดยปัจจุบันปตท.สผ.มีโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรวมกว่า50โครงการกว่า10ประเทศทั่วโลกสำหรับในประเทศไทยปตท.สผ.มีโครงการทั้งบนบกและในอ่าวไทยจำนวน20โครงการนะครับปตท.ความมั่นคงทางพลังงานแห่งชาติและความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับข่าวดีๆที่มาทำให้เรารู้สึกสบายใจครับ
0: ค่ะค่ะวันนี้คุณผู้ฟังนะคะก็จะได้รับข้อมูลที่ รอบด้านเลยทีเดียวนะคะมีทั้งเรื่องที่ทำให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยสามารถเกาะติดกับกระแสโลกพร้อมๆกันได้นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องดีต่อใจรวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ดี

0: ะคะเรามาทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงดีไหมคะพี่ต้นคะในระหว่างที่พี่ต้นกำลังอ่านข่าวประชาสัมพันธ์เจได้อ่านคอมเมนต์ของคุณผู้ฟังหลายท่านต้องกราบขออภัยด้วยนะคะที่วันนี้เสียงของเจอู้อี้ไปนะคะอาจจะเป็นเพราะอุปกรณ์นะคะที่ตัวเองใช้อยู่ตอนนี้เนื่องจากว่าเจมาจัดนอกสถานที่ค่ะก่อนที่จะเข้าตรวจที่โรงพยาบาลนะคะก็ต้องขอกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะที่เสียงอาจจะไม่ชัดเจนมากนักนะคะแต่อะไรก็ตามต้องขอขอบคุณนะคะคุณผู้ฟังที่กรุณาให้ความสนใจนะคะในรายการของเราทั้งสองคนแล้วก็ของคลื่น FM 9.5 ด้วยค่ะท่านแรกนะคะขอทักทายค่ะคุณอมรีนะคะคุณหมูค่ะคุณประภาพรคุณเดชเดชาค่ะคุณธวัชชัยค่ะมาอวยพรด้วยนะคะว่าให้เราทั้งสองคนค่ะพี่ต้นคะมีความสุขมีสุขภาพดีแข็งแรงขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะพี่ต้นเห็นท่านไหนบ้างคะ
1: เห็นคุณยุทธพงศ์ครับจากอำเภอเชียงคำบอก23องศาแล้วก็คุณสุภชัยจันมิตรท่านมาเป็นคนแรกในเช้าวันนี้นะครับส่วนทาง TikTok ที่ผมเห็นคุณสุเมธคุณวิโรจน์นะครับบอกชลบุรีวันนี้ฝนไม่ตกนะคุณใหม่ก็ติดตามไลฟ์ของเราแล้วก็แชร์ให้ด้วยนะครับคุณพิสิทธิ์ฟังจากศรีราชานะครับคุณพีมช่องรองนะครับแล้วก็คุณไดมอนด์มูเลสนะครับเข้ามาร่วมชมรวมครั้งคุณอัธวุฒิครับผมกราบขอบพระคุณทุกๆคอมเมนต์แล้วก็การติดตามเราเลยนะครับฝากเลิฟไลค์แชร์ไปให้ท่านอื่นๆได้รับดูรับทราบกันด้วยนะครับ
0: ค่ะอาจจะเอ่ยชื่อได้ไม่ทุกท่านนะคะแต่เราซาบซึ้งอย่างยิ่งค่ะที่ทุกท่านกรุณาส่งข้อความส่งกำลังใจแล้วก็ให้คำแนะนำนะคะติชมค่ะขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะมีบางท่านที่บอกว่าฟังรายการกลุ่มมอร์นิ่งอาเซียนทุกวันได้รับข่าวสารความรู้ดีๆเราดีใจนะคะที่ข้อมูลข่าวสารที่ผู้จัดของกลุ่มมอร์นิ่งอาเซียนนำมาเสนอให้คุณผู้ฟังเนี่ยเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยให้ผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเกาะติดกับกระแสโลกแล้วก็กระแสในอาเซียนไปได้พร้อมๆกันค่ะ
1: ครับก่อนที่จะไปพบกับอาจารย์ปิติศรีแสงนามนะครับเรามีเรื่องนี้เป็นประเด็นเด็ดที่เราตั้งใจจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังนะครับก็คือมีเรื่องของทรัมป์ทีวีกับเรื่องของการที่ท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยดันไปแบนนะครับแบนนักข่าว CNN แล้วก็นักข่าว MSNBC นะครับซึ่งตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็น MS Now แล้วก็นักข่าวของ Politico ซึ่งเป็นเรียกว่าสายสำคัญมากในเรื่องของการติดตามเรื่องของการเมืองแบนเพื่อไม่ให้เข้าทำเนียบขาวอย่างฉับพลันโดยอ้างว่าสำนักนักข่าวทั้ง3สำนักเนี่ยเวลารายงานข่าวกับเขาเนี่ยก็ทำแบบเรื่องแต่มีแต่เรื่องลบทำให้คนเนี่ยแบบไม่เคยเห็นความดีของฉันเลยพูดแต่เรื่องลบแล้วก็สิ่งที่ไม่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นก็เลยแบนไม่ให้เข้าสำนักไม่เข้าตะไวเฮาส์ไม่เข้าไปในที่สำเนียบขาวฉันเคยทำแบบนี้นะครับกับนักข่าวของ CNN เมื่อตอนที่เป็นประธานดีในวาระแรกวันในวาระแรกแล้วก็ถูกผู้พิพากษาทิมโมธีเจเคลลี่ซึ่งเป็นคนที่ท่านเป็นคนแต่งตั้งเองเนี่ยตัดสินว่าทำแบบนี้ไม่ได้แล้วก็ต้องคืนนะครับคืนให้นักข่าวได้กลับไปทำงานเหมือนเดิมทีนี้พอท่านทำแบบนี้ปั๊บนะครับทางสำนักข่าวทั้ง3แห่งนี้ก็ยื่นฟ้องศาลนะครับแล้วก็จะศาลจะมีการพิจารณาคดีในวันพรุ่งนี้คือวันพุธเป็นวันแรกแต่สิ่งที่ตามมาครับตั้งแต่วันจันทร์ครับสำนักข่าวเน็ตเวิร์กใหญ่ยักษ์ของอเมริกาคือ ABC CBS CNN Fox นะ Fox ซึ่งเป็นเคยเป็นกระบอกเสียงของท่านโดนัลด์ทรัมป์นะรวมทั้ง NBC
0: ด้วยซ้ำ
1: ใช่ครับทั้งหมดไม่ส่งคนไปทำข่าวที่ทำเนียบขาวเลยแล้วเมื่อวานนี้นะครับท่านโดนัลด์ทรัมป์จะต้องไปตัดลิฟตินเปิดลานจอดเฮลิคอปเตอร์แห่งใหม่ปรากฏว่า Where is everybody ไม่มีคนไปทำข่าวครับแล้วยังไงล่ะครับทีนี
0: ้คือกลายเป็นว่าสื่อ5สื่อใหญ่ในสหรัฐเนี่ยพร้อมใจกันค่ะยืนหยัดอยู่ข้างเดียวกันกับCNN, MS Now นะคะแล้วก็อีกสื่อหนึ่งนะคะที่อยู่ซ้ำแบนทั้งที่5ยักษ์ใหญ่นั้นเนี่ยก็เป็นสื่อพันธมิตรนะคะของทรัมป์ที่เมื่อไหร่ก็ตามที่ทรัมป์เนี่ยเดินทางไปยังที่ใดหรือว่ามีการแถลงใดๆเนี่ยเขาก็จะส่งทีมข่าวไปเป็นทีวีโพนะคะแต่ว่านับตั้งแต่ทรัมป์ทำแบบนี้เนี่ยปรากฏว่าทุกสื่อเนี่ยพากันบอยคอตทรัมป์นะฮะแต่อย่างไรก็ตามทรัมป์ก็บอกว่าเอ้ยผมมีสิทธิ์อ่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยการที่ผมสั่งห้ามไม่ให้สื่อ3สื่อนั้นเข้าทำเนียบขาวหรือว่ายึดบัตรอนุญาตเข้าทำเนียบขาวนี่ก็เพราะว่าสื่อ3สื่อเนี่ยรายงานแต่ข่าวปลอมมันไม่ใช่เรื่องจริงนะคะทรัมป์ก็ให้เหตุผลแบบนี้แล้วยังไงต่อคะพี่ต้นคะ

0: เพราะเมื่อไม่มีคือท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าหิวแสงอ่ะท่านจะต้องเห็นตัวเองเนี่ยออกทีวีตลอดเพราะเคยเป็นโฮสต์รายการเป็นทริสใช่ไหมแล้วก็เวลาให้สำนักให้ค่ายข่าวอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหผู้คนก็จะสนใจสำนักนักข่าวทั้งหลายก็จะแบบไปขนาดว่าเวลารู้ว่าโอเคท่านโดนัลด์ทรัมป์จะมาพูดหรือจะมาให้ข่าวเนี่ยแบบตั้งกล้องรอเลยขนาดมีโพเดียมเปล่าๆก็ยังรอว่าเมื่อไหร่เธอจะปรากฏตัวนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีคนไปเลยผมก็สังเกตเหมือนกันเมื่อวานนี้ทำแบบหาข่าวเนี่ยเอ๊ะทำไมนิวยอร์กไทม์เนี่ยตามสปีดเบิร์ดขึ้นมาปั๊บหน้าแรกจะต้องเป็นโดนัลด์ทรัมป์ตอนนี้มีข่าวแต่ว่าไม่มีภาพครับท่านก็เลยเขาบอกว่าทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งนิวยอร์กไทม์และสื่ออะไรอื่นๆเนี่ยคือบอกว่าโอเคเวลาจะนำเสนอเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์ก็จะไปนำเสนอไม่เป็นหัวไม้อีกต่อไปแล้วแล้วก็จะไม่มีรูปด้วยมีแต่เรื่องมีแต่ข่าวแต่จะไม่มีรูปนะครับมีหน้านิวยอร์กไทม์ถึงไม่มีรูปของโดนัลด์ทรัมป์ทีนี้ท่านโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวานนี้ทำยังไงรู้ไหมไปที่ไป UN เนี่ยโอเคเขาจะต้องไปทำข่าว UN อยู่แล้วแล้วเขาก่อนที่จะไปถึง UN ก็ไปแวะหาโซลามันดานีที่บ้านพักของนายกเทศมนตรีเมืองนิวยอร์กที่เกรเซอร์แมนชั่นนี่นะครับพอไปถึงที่คือคนเขาไปทำข่าวโซลามันดานีเขาก็บอกไหนบอกว่าแบนฉันไงมากันสลอนเต็มไปหมดเลยเนี่ยจริงๆแล้วพอไปทำข่าวโซลามันดานีนะครับแล้วท่านก็เข้าไปที่ไปพูดที่ UN อะไรต่างๆนานานักวิเคราะห์ก็บอกว่าจะดูว่าจะทนได้นานสักเท่าไหร่นะครับท่านโดนัลด์ทรัมป์เมื่อไม่มีตัวเองออกสื่ออเมริกาแบบทั้งหมดเนี่ยครับว่าจะไม่ได้อยู่บนทีวีไม่ได้อยู่บนหน้าสื่อสิ่งพิมพ์แล้วก็ทำยังไงครับพี่เจเจ
1: เจก็ตามค่ะพี่ต้นค่ะคุณผู้ฟังครับคุณทรัมป์ก็คือคุณทรัมป์นะคะแล้วก็ความเป็นผู้นำของสหรัฐเนี่ยถ้าไม่มีตัวเองออกสื่อเป็นไปไม่ได้ดังนั้นแล้วฝ่ายบริหารของทำเนียบขาวค่ะจึงได้ไปเปิดตัวช่องสตรีมสดตลอด24ชั่วโมงผ่านทางช่อง YouTube ของทำเนียบขาวค่ะเพื่อที่จะถ่ายทอดผลงานแล้วก็ภารกิจของรัฐบาลโดยที่ไม่ผ่านการกลั่นกรองของสื่อกระแสหลักนะคะแต่ปรากฏว่าตักค่ะคือต้นค่ะคุณฟังครับคือสื่อเนี่ยใช้คำนี้จริงๆนะก็ใช้คำว่า Trump TV gets off a rocky start with tiny viewership and vicious mockery ค่ะนะก็คือในช่วงที่เปิดตัวในคืนวันจันทร์นะฮะหลังจากที่ทรัมป์มีเรื่องราวกับสื่อเนี่ยปรากฏว่ายอดผู้ชมสูงสุดเนี่ยวัดได้เพียงแค่ 8,000 คนเท่านั้นเองแล้วจากนั้นก็เหลือ 4,000 คนหนักยิ่งกว่านั้นค่ะพอถึงช่วงหนึ่งยอดวิวเนี่ยมันเหลือเพียงแค่ 1,600 คนเท่านั้นเองค่ะแล้วยังไม่พอแล้วยังไม่ช้ำใจเท่ากับว่าฝ่ายต่อต้านแล้วก็นักสื่อจามมองว่าอันเนี้ยเป็นการจำลองรูปแบบสื่อกระบอกเสียงของรัฐที่คล้ายคลึงกับเกาหลีเหนือรัสเซียและจีนในขณะเดียวกันนะคะยังมีการเอาฟุตเทจบันทึกเทปเก่าๆเนี่ยมารีรันด้วยซ้ำนะคะและตอนนี้ก็มีการทำมีล้อเลียนกันสนั่นออนไลน์กันเลยทีเดียวล่ะค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้พี่ต้นบอกว่าทรัมป์เนี่ยไปที่ UN ใช่ไหมคะทูตของสหรัฐประจำ UN นะคะก็ได้กล่าวปกป้องการตัดสินใจของทรัมป์นะคะว่าการที่ประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยยืนหยัดอยู่ในจุดยืนไม่ยอมรับสื่อที่รายงานข่าวเท็จข่าวลวงข่าวปลอมเนี่ยเป็นจุดยืนที่ถูกต้องแล้วนะคะโดยทูตสหรัฐประจำ UN เนี่ยให้สัมภาษณ์นะคะกับผู้สื่อข่าวของ CNN นะคะและปรากฏว่าพอทรัมป์เป็นผู้สื่อข่าวคนนี้ของ CNN เนี่ยทรัมป์ก็ไปบอกค่ะคือผู้สื่อข่าวคนนี้ชื่อแคทลินคอลลินส์นะคะทรัมป์ไปบอกกับผู้สื่อข่าวคนนี้ว่า you should not be here คุณไม่น่าจะมายืนอยู่ตรงนี้นะก็คือผู้สื่อข่าวคนนี้เนี่ยไปรายงานข่าวอยู่ที่สหประชาชาติด้วยเช่นกันและ CNN ก็เป็นหนึ่งในกระบอกเสียงที่ถูกทำเนียบขาวสั่งห้ามเข้าทำเนียบขาวเพื่อทำข่าวทรัมป์นั่นแหละค่ะ
0: ฮะนี่เป็นการแสดงให้เห็นนะครับว่าคือสื่อเนี่ยเขาปกป้องกันเองแล้วก็ช่วยเหลือกันเองแล้วก็ไม่ยอมรับการกระทำของท่านโดนัลด์ทรัมป์แล้วท่านนักวิเคราะห์ก็บอกว่าการที่ท่านโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจแบนสื่อทั้ง3สื่อแล้วเขาถูกฟ้องเนี่ยนะครับก็คงจะต้องแพ้เหมือนคราวที่แล้วที่ท่านเคยทำแบบนี้เมื่อตอนที่เป็นรัฐมนตรีครั้งแรกนะครับไล่สื่อของ CNN ไม่ให้เข้าทำเนียบแล้วเขาก็ไปฟ้องนะครับเขาก็สามารถที่จะกลับเข้าไปทำได้เหมือนเดิมมันแสดงให้เห็นว่าสื่อเนี่ยเขาช่วยเหลือกันแล้วก็ยืนหยัดข้างความถูกต้องต่างกับกรณีของ Ed Sheeran Concert นะครับซึ่งตอนนี้นะครับหลังจากที่แมคคามอร์นั้นถูกแล้วก็ถูกปลดไปคนที่เป็นต้องแสดงร่วมกับEd Sheeranก็ถอนตัวออกหมดเลยรวมทั้ง

0: วงดนตรีที่เล่นแบ็กอัพให้เขาก็ถอนตัวนะครับเพราะฉะนั้นการแสดงคอนเสิร์ตของเขาเมื่อที่ผ่านมาเมื่อวันที่19กันยานะครับที่ฟิลาเดลเฟียเนี่ยนะครับก็เลยเกิดเหตุการณ์ไม่ใช่ครับเมื่อวันที่20ถึง22ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่ขึ้นไปเล่นคอนเสิร์ตคนเดียวเล่นกีตาร์ตัวเดียวเล่นเองเลยร้องเพลงไปร้องไห้ไปแล้วอะไรแล้วแต่นะครับซึ่งอันนี้เขาก็บอกว่ามันแสดงให้เห็นเลยคนแฟนคลับอะไรต่างๆก็มองไปอีกด้านหนึ่งว่าเนี่ยเอ็ดชีแรนมีอำนาจมีพลังในการที่จะยืนหยัดคู่แล้วก็ปกป้องเพื่อนร่วมงานแต่ว่าไม่ปกป้องเพื่อนร่วมงานนะครับก็ดูกันต่อไปว่าทัวร์ของเอ็ดชีแรนนี้จะดำเนินต่อไปได้หรือไม่นะครับซึ่งเป็นทัวร์อเมริกาของเขาจะไปถึงเดือนธันวาคมนะครับตัวของเขาได้ชื่อ Loop Tour นะครับก็จะไปดูกันต่อไปวันที่25-26จะไปแสดงที่แมสซาชูเซตส์นะครับแล้วก็3ตุลาที่แอตแลนตา10ตุลาที่อินเดียนาโพลิส17ที่ชาร์ลอตต์วิลล์ในนอร์ทแคโรไลนาแล้วหลังจากนั้น2พฤศจิกายนถึง12ธันวาจะตะเวนอยู่ในลาตินอเมริกานะครับก็ยังไม่มีนะครับมีข่าวยังไม่มีใครที่จะไปช่วยเอ็ดชีแรนมีข่าวรายงานออกมาว่า Taylor Swift Kid Rock Pink แล้วก็ Jason Alden Morgan Wallen กับ Hank Williams Jr. จะไปช่วยเป็น opening act ให้แต่นี่เป็นข่าวปลอมครับผมไม่เป็นความจริงตอนนี้เอ็ดโดดเดี่ยวครับ
1: เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามีช่วงเจาะลึกอาเซียนค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามมารอเล่าแล้วนะคะในประเด็นอาเซียน MSME 2026ค่ะ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังครับเชิญครับพี่เชิญครับ
1: เราพูดอีกคนละท่อนสองท่อนดีไหมแบบช่วยกันแรปขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวังกูและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุลค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่หลายๆท่านรอกันอยู่แน่ๆเลยนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะวันนี้อาจารย์จะมาเล่าในประเด็นอาเซียน MSME Summit 2026ค่ะเป็นอย่างไรติดตามกันค่ะ
4: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับคุณเจเจไปโรงพยาบาลมีอะไรหรือเปล่าครับ
1: มาเซตอัพบางสิ่งบางอย่างอาจารย์กราบขอบพระคุณนะคะ
5: ได้เลยครับครับขอให้ทุกอย่างเรียบร้อยราบรื่นครับ
1: ขอบพระคุณค่ะเช่นกันค่ะขอฝากความปรารถนาดีไปให้คุณแม่ของอาจารย์แล้วก็ครอบครัวอาจารย์ทั้งครอบครัวด้วยนะคะ
5: ครับครับขอบพระคุณครับครับพอดีผมเองเพิ่งเดินทางกลับมาจากฟิลิปปินส์ครับตอนนี้อยู่ที่กรุงเทพเพราะว่าวันที่20ถึง22ที่ผ่านมาเนี่ยที่ฟิลิปปินส์ที่มะนิลาเองก็มีการประชุมสำคัญนะครับในระดับอาเซียนหลายๆประชุมเกิดขึ้นนะครับแน่นอนประชุมใหญ่ที่สุดก็คือประชุมระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนนะครับซึ่งทีมไทยแลนด์ของเราคุณสุภจีก็ไปอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็ต่อจากนั้นนะครับก็มีการประชุมอาเซียน SME Summit นะครับซึ่ง

ผมเองเนี่ยเข้า ASEAN SME Summit นะครับเพราะว่าหนึ่งในงานหลักของ ASEAN Foundation ด้วยนะครับก็คือเรื่องของBusiness Engagement นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราโฟกัสไปที่เรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนMicro, Small, Medium Size Enterprises นะครับหรือว่าวิสาหกิจขนาดจิ๋วขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางนะครับทั่วทั้งอาเซียนนะครับ3ปีเศษๆที่ผ่านมาเนี่ยเราทำงานนะครับเรื่องของ SME แล้วเราก็พยายามที่จะคิดโมเดลนะครับว่าจะทำยังไงให้การพัฒนา SME เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็เกิดผลดีกับ SME จริงๆแล้วก็ผลดีนั้นต้องเป็นผลดีที่ยั่งยืนด้วยนะครับด้วยความที่ผมเองก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็เห็นโครงการที่เต็มไปด้วยความปรารถนาดีของรัฐบาลทุกประเทศเลยในเรื่องของการที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ SME แข็งแกร่งขึ้นนะครับทะยานขึ้นนะครับแต่ภาพที่เราเห็นตลอดมามันมักจะเป็นภาพเดียวกันนะครับนั่นก็คือเราจะเห็นเวิร์กช็อปใช่ไหมเวิร์กช็อป SME เข้าไปนะครับมีโฟโต้ออฟนะครับถ่ายรูปนะครับเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเกิดแรงบันดาลใจมากมายนะครับเสร็จแล้วก็แจกประกาศนียบัตรแล้วพอกลับไปปุ๊บ SME ก็เต็มไปด้วยพลังเลยนะแต่พอกลับไปปุ๊บไปถึงเจออะไรบ้างไปถึงเจอออเดอร์ยังไม่เสร็จต้องรีบส่งออเดอร์เจอลูกค้าคอมเพลนเจออุปสรรคโน่นนี่นั่นเยอะแยะเจอเอ้ยถึงเวลาต้องส่งดอกเบี้ยแต่ว่าเงินยังไม่เข้ามาเลยนะครับแล้วในที่สุดไอ้แรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นจากเวิร์กช็อปเหล่านั้นมันก็มาลายหายสิ้นไปเพราะว่าเวลาเราพูดถึง SME เนี่ยผู้ประกอบการของเรามักจะเป็นสามีภรรยาคู่หนึ่งอ่ะมีลูกน้องสัก 2-3 คนแล้วก็ใช้ตึกแถวที่เป็นบ้านของตัวเองอ่ะเป็นเวิร์กช็อปแล้วก็มีรถกระบะคันหนึ่งส่งสินค้าเพราะฉะนั้นก็ทุกคนก็ต้องทำงานแล้วก็ไม่มีเวลาหรอกที่จะมานั่งพูดถึงเรื่องของแม้ความยั่งยืนพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวโอกาสในการที่จะเจาะตลาดต่างประเทศเวลาจะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการยังไม่มีเลยนะครับเพราะนั้นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็คิดโมเดลขึ้นมานะครับแล้วโมเดลของเราเนี่ยเราเห็นเลยว่าตลอด2ปีที่ผ่านมาเราสามารถสอน SME ไปได้ 75,000 รายทั่วทั้ง11ประเทศอาเซียนนะครับ SME ที่เข้ามาทำงานกับเราเนี่ยตัวของรายรับ total revenue ของเขานะครับพุ่งขึ้น 194%นะครับยอดขายของเขาเพิ่มขึ้น 300% นะครับเราทำได้ในช่วง2ปีเศษๆที่ผ่านมานะครับเพราะว่าเวลาเราคิดเรื่องการพัฒนา SME เนี่ยเราคิดแบบองค์รวมครับเราคิดแบบเน้นความยั่งยืนแล้วเราก็เปรียบเทียบว่าถ้าจะส่งเสริม SME เนี่ยมันเหมือนกับการปลูกกอไผ่ครับทำไมต้องเป็นกอไผ่นะครับอย่างแรกสุดเลยก็คือต้นไผ่เนี่ยมันเป็นอัตลักษณ์ของอาเซียนนะครับมันเป็นพืชที่เกิดขึ้นทั้งใน11ประเทศอาเซียนนะครับต้นไผ่เนี่ยมันมีความ resilience and adaptability ครับดินไม่ดีแค่ไหนคุณก็เห็นต้นไผ่มันขึ้นได้นะครับลมแรงแค่ไหนไต้ฝุ่นมาเทอร์นาโดมาต้นไผ่มันก็โอนอ่อนตามลมไปแล้วมันก็ไม่หักถูกต้องไหมครับที่สำคัญต้นไผ่มันไม่เคยเกิดขึ้นเดี่ยวๆครับมันเกิดขึ้นเป็นกอเพราะว่ามีเง่ารวมกันมันก็เหมือนSME อ่ะเราอยากให้เขาโตเร็วเราอยากให้เขาต้านทานลมได้นะครับเราอยากให้เขาสามารถที่จะสร้างเน็ตเวิร์กและเชื่อมโยงกันได้แล้วเราพูดถึงต้นไผ่เพราะว่าปัจจุบันเนี้ยต้นไผ่มันได้รับการสนับสนุนแล้วเราว่ามันเป็นทรัพยากรที่ยั่งยืนมากเพราะว่านอกจากมันจะโตเร็วแล้วนะครับมันใช้ทรัพยากรน้อยแล้วที่สำคัญมันเอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้เยอะเพราะนั้นอาเซียนของเราถ้าจะส่งเสริม SME ก็ต้องทำแบบนี้ดังนั้นสิ่งที่เราเสนอกับ SME Summit ก็คือเราประสบการณ์ของเราที่ ASEAN Foundation เนี่ยไปเล่าให้เขาฟังครับว่าถ้าจะปลูกกอไผ่เริ่มต้นเลยแรกสุดคุณต้องมีรากฐานที่ดีครับมีดินที่ดีมีรากฐานที่ดีนะครับเพราะนั้น2ปีเศษๆที่ผ่านมาเรามีโปรเจกต์อย่างเช่นAIM ASEAN ครับ AI for MSME Advancement in ASEAN เราสอน SME ให้รู้จักใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ครับ AI มาช่วยเพราะอย่างที่บอกถ้าคุณมีคนอยู่แค่ 2-3 คนน่ะแล้วคุณต้องมาติดกับงานที่มันเป็นงานประจำตลอดเวลาคุณไม่มีเวลาไปพัฒนาอะไรหรอกแต่ถ้าคุณรู้จักเอาเทคโนโลยีพวกนี้มาทำแทนไม่ต้องกลัวนะครับ AI ไม่มีทางแทนมนุษย์ได้แต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าคือมนุษย์ที่ใช้ AI ไม่เป็นจะถูกแทนที่โดยมนุษย์ที่ใช้ AI เป็นเพราะฉะนั้นตัวของ AIM อาเซียนเนี่ยตลอด2ปีที่ผ่านมาเราสอน SME ไปแล้ว 75,000 รายครับเราเน้น SME ที่อยู่ในเมืองที่เป็น second tier ครับเราไม่สอนนะครับที่กรุงเทพที่มะนิลาที่จาการ์ตาเราไปสอนที่ปาลาวันเราไปสอนที่ชลบุรีเราไปสอนที่ถั

0: คลาเราเน้น SME ที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเราเน้นทำงานกับหน่วยงานที่จะอยู่เป็นดินเป็นอีโคซิสเต็มที่ทำให้รากของเขาฝังลึกอย่างเช่นเราทำงานกับ Brunei Economic Development Board เราทำงานกับกระทรวง MSME ของอินโดนีเซียเราทำงานกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมของประเทศไทยเราทำงานกับสำนักงานแบบเดียวกันของสปป.ลาวแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะพยะรากเขาอย่างลึกเขามีไอเดียเขามีพื้นฐานความรู้ที่แข็งแกร่งละคราวนี้เราค่อยมาสร้างลำต้นต้นไผ่ให้มันทะยานขึ้นฟ้าครับเรามีโปรเจกต์ชื่ออาเซียน SEDP Social Enterprises Development Program SEDP มี5 แทร็กครับเพื่อที่จะ1สอนเลยว่าถ้าจะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ยังไงแล้วเอาผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาพิตช์กันหลังจากนั้นเรามี SME ที่ประสบความสำเร็จกลายเป็นบริษัทขนาดกลางขนาดใหญ่ขนาดข้ามชาติมาเป็นเมนเทอร์ครับจะได้นั่งทำงานกันใกล้ชิดแทร็กที่3คนที่ประสบความสำเร็จเราพาไปคุยกับสถาบันการเงินครับเพื่อที่จะทำให้เขาได้แมทช์กันว่าเฮ้ยจะหาเงินจากไหนเอาเงินทุนมาทำอะไรสเต็ปที่4เราสร้างเน็ตเวิร์คของผู้ประกอบการทั่วทั้งอาเซียนให้มันเป็นซัพพลายเชนเดียวกันแล้วสเต็ปที่5ใครที่มีปัญหาคุณกลับมาคอนซัลท์ได้เพื่อที่จะทำให้เราสามารถที่จะโคชชิ่งแบบเทเลเมดสำหรับ SMB แต่ละคนครับพอผ่านกระบวนการแบบนี้ครับ SAP SEP ที่สนับสนุนโดยบริษัทซอฟต์แวร์จากยุโรปที่ชื่อ SAP เนี่ยผู้ประกอบการมีรายรับเพิ่มขึ้น 194% ครับเพราะนั้นตอนนี้ลำต้นเขาแข็งแกร่งละพอลำต้นที่แข็งแกร่งส่วนที่3เรากำลังพูดถึงพุ่มใบครับทำยังไงให้มันกลายเป็นรัชแคนโนปีให้มันกลายเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ได้เรามีโครงการชื่ออาเซียนโซอาร์ทูเกเตอร์โซอาร์เนี่ยมันแปลว่าทยานแต่ระบบโซอาร์นอกจากนั้นมันยังเป็นตัวย่อครับว่า supporting our artisans and retailers ก็คือ support ศิลปินแล้วก็ผู้ประกอบการที่เป็นค้าปลีกนะครับเราโฟกัสไปที่ local underserved community ครับกลุ่มคนที่เขาเป็นกลุ่มเปราะบางที่สุดอะศิลปินที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลกลุ่มคุณแม่กลุ่มแม่บ้านเด็กเยาวชนผู้ขายสินค้าในต่างจังหวัดมากๆเราทำงานกับ TikTok ครับเห็นไหมฮะเอเชียน Google สหรัฐอเมริกา SEDP SAP ยุโรปแล้วก็ SOAR Together TikTok จากจีนเพื่อที่จะทำให้เขาสามารถเข้าถึง e-marketing platform ครับอยู่ไกลแค่ไหนก็ขายของได้ผ่านระบบออนไลน์ครับแล้วพอเขารู้วิธีการที่จะเอาชนะAI ที่คอยปิดกั้นการมองเห็นที่อยู่ในระบบพวกนี้เนี่ยยอดขายเขาก็เลยเพิ่มขึ้น 300% ครับ
1: โอ้โหเมื่อกี้ 194% นี่ 300% นะคร
0: ับ 194% นี่รายรับ
2: ขาย
0: 300% นี่ยอดขายคร
2: ับ ยอดขาย
0: เราก็เอาสิ่งนี้ไปนำเสนอที่อาเซียน MSME Summit ครับแล้วก็นำเสนอกับผู้แทนจาก UNSCAPกับ OECD นะครับกับหน่วยงานที่ส่งเสริม MSME ของทั้ง11ประเทศอาเซียนครับก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีนะครับแล้วก็หวังว่าหน่วยงานแต่ละหน่วยงานเนี่ยจะเอาโมเดลต้นไผ่ของเราวิธีคิดของเราเนี่ยไปใช้แล้วก็จะทำให้ทั้ง SME 11ประเทศแข็งแกร่งยิ่งขึ้นครับ
3: ท่าทางจะต้องมีภาค2แล้วล่ะครับอาจารย์เวลามันจะหมดแล้วครับอาจารย์วันนี้
1: อยากฟังต่อนะคะในสัปดาห์หน้าค่ะอาจารย์ขาวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์อย่างยิ่งเลยนะคะที่ฉายภาพให้เราได้เห็นแล้วก็ต้นไผ่ในโตไวจริงๆนะปีนี้โตถึง91เซนติเมตรนะคะ
0: ใช่คร
1: ับ อยากฟังต่อในสัปดาห์หน้าแล้วพบกันใหม่นะคะอาจารย์คะแล้วก็เราสองคนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: ณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา30นาทีสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะคะวันนี้พบกันวันพุธที่23กันยายน

0: พ.ศ. 2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสสิธรศักดิ์สมธนะและคุณภูเบศุนีค่ะเราสองคนก็จะมารายงานความเคลื่อนไหวของข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ให้ได้รับฟังกันนะคะผ่านทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศและ Facebook Live MCOT News FM 100.5 ค่ะ
1: ครับเริ่มต้นด้วยเพจ Facebook พระรานนะครับของกรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่หมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569โดยจะมีการถ่ายทอดสดพระราชพิธีนะครับขณะที่กรุงเทพมหานครก็เดินหน้าเตรียมความพร้อมเต็มอัตรากำลังสำหรับหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจะเริ่มตั้งแต่วันที่15ธันวาคมเวลา 17:00 น.ในพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่16ธันวาคมเวลา 7:00 น.อัญเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงและถวายพระเพลิงพระบรมศพในเวลา 16:00 น.30นาทีจากนั้นวันที่17ธันวาคมเวลา 8:00 น.จะเป็นพิธีเก็บพระบรมอัฐิวันที่18ธันวาคมพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิและวันที่19ธันวาคมเวลา 10:00 น.อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระพิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทก่อนจะบรรจุพระบรมราชสารีริกธาตุณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารในเวลา 17:00 น.ครับทางด้านของนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครว่าได้กำหนดจุดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครรวม93แห่งแบ่งเป็นซุ้มขนาดกลาง31แห่งและซุ้มทรงดอกบัว62แห่งพร้อมกับเร่งจัดทำดอกไม้จันทร์จำนวน3ล้านดอกให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายนนี้นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้เร่งปรับปรุงผิวการจราจรระบบไฟฟ้าส่องสว่างตรวจสอบความปลอดภัยตามเส้นทางริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศจัดตั้งกองอำนวยการร่วมดูแลความสงบเรียบร้อยพื้นที่สนามหลวงตลอด24ชั่วโมงและบูรณาการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขวางจุดบริการทางการแพทย์รถพยาบาลทีมเดินเท้ารวมถึงรถสุขาเคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพระราชพิธีอย่างเต็มที่ครับกทม.ก็ได้จัดทำคลิปสาธิตการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ใน10รูปแบบเพื่อให้ประชาชนร่วมทำถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมกับเตรียมประสานติดตั้งจอ LED ถ่ายทอดสดบริเวณซุ้มถวายดอกไม้จันทร์และเส้นทางริ้วขบวนเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมรับชมและแสดงความอาลัยอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่มีพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของมติชนนะครับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระพันปีหลวง 15-19 ธันวาคมกรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมจัด93ซุ้มดอกไม้จันทร์3ล้านดอกเปิดหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพันปีหลวง 15-19 ธันวาคมพระราชทานพระบรมราชานุญาตถ่ายทอดสดตลอดพิธีการกรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมจัด93ซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ครับ
0: ไปที่เรื่องของประเด็นการเมืองนะคะนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรหรือวิปฝ่ายค้านได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าพรรคในซีกฝ่ายค้านประกอบไปด้วยพรรคการเมืองที่ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ไม่ร่วมรัฐบาลการทำงานร่วมกันในวิปฝ่ายค้านที่ผ่านมาจึงเป็นการทำงานบนความเข้าใจและการเคารพซึ่งกันและกันว่าพรรคในซีกฝ่ายค้านอาจมีจุดยืนอุดมการณ์หรือแนวคิดทางนโยบายที่แตกต่างกันได้เมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาพรรคกล้าทำได้มีมติให้ส.ส.จากพรรคลงมติเห็นชอบกับร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2570ของรัฐบาลซึ่งเป็นการตัดสินใจที่1ขัดกับมติวิปรัฐบาลในวาระสำคัญดังกล่าวเนื่องจากมติวิปฝ่ายค้านหรือคือ ไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงตามมติของแต่ละพรรค 2. ก่อให้เกิดคำถามถึงสถานะและเจตนารมณ์ของพรรคกล้าทำในการทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลปัจจุบันมีความไม่ชัดเจนของพรรคต่อการยื่นยติและลงมติในวาระอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นายภริศยังบอกว่าในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านได้หารือกับตัวแทนจากพรรคกล้าทำหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวและได้ตกลงร่วมกัน

0: ในการปรับพรรคกล้าธรรมออกจากองค์ประกอบของวิปฝ่ายค้านเพื่อให้กลไกของรัฐสภาที่ถูกออกแบบไว้สำหรับฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาลถูกใช้โดยพรรคการเมืองที่มีเจตจำนงในการทำหน้าที่ฝ่ายค้านตนเองจะนำเสนอรายชื่อกรรมการวิปฝ่ายค้านชุดใหม่ต่อผู้นำฝ่ายค้านเพื่อพิจารณาเสนอต่อประธานสภาตามขั้นตอนต่อไปค่ะทางด้านพรรคกล้าธรรมนะคะก็ได้แสดงความจำนงขอถอนตัวจากวิปฝ่ายค้านโดยได้ยื่นความจำนงไปยังนายพฤทธิ์วัชรศิลป์เนื่องจากเพื่อเตรียมเข้าร่วมรัฐบาลซึ่งมีพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำค่ะพาดหัวใหญ่ไทยโพสต์ส้มตะเพิดเขียวเคลียร์ทางซักฟอกน้ำเงินอนุทินเย้ยปชน.รอบุญถึงก่อนพฤทธิ์ขับกล้าธรรมพ้นวิปฝ่ายค้านผวาเป็นหอกข้างแคร่ศึกอภิปรายเคลียร์ทาง5พรรค149เสียงยื่นซักฟอกสาธิตโวปชป.พร้อมแล้ว 100% จองกฐินพฤติกรรมรัฐมนตรีไม่ดูสังกัดกล้าทำพาเรตยันทำเพื่อประชาชนประเทศชาติไม่ใช่ค้านหัวชนฝาจับประชาชนมาเป็นตัวประกันพาราดอนข้องใจใช้สิทธิ์อะไรเขี่ยออกพิพัฒน์และยศชนันประสานเสียงอำนาจปรับครม.ขึ้นกับนายกโซเชียลเดือดหนูสวนเจ๊ไหมวิโรจน์โผล่ทวงบุญคุณขณะที่พาดหัวใหญ่ไทยรัฐค่ะอเปหิพักกล้าธรรมมติฝ่ายค้านการป่วนซักฟอกโฆษกกล้าธรรมแถลงไม่แคร์บอกอยู่ไหนก็ทำงานได้ภูมิใจไทยอ้าง300เสียงดีแล้วต่อ2เดือนไทยช่วยไทยพลัสเด้งยุทธนาเฝ้าทำเนียบพฤทธิ์ตัดหางปรับกล้าธรรมพ้นวิปฝ่ายค้านเหตุขัดมติโหวตเห็นชอบงบปี70จุดยืนไม่ชัดเจนยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเหลือ5พักค่ะก็เป็นพาดหัวที่รวมประเด็นการเมืองอื่นๆไปด้วยเลยค่ะ
1: ครับก็เกิดประเด็นร้อนทางการเมืองบนโลกออนไลน์อย่างดูเดือดนะครับเมื่อแกนนำพักประชาชนเปิดศึกปะทะคารมกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระหว่างที่นายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่สหรัฐอเมริกาโดยชนวนเหตุเกิดจากการโพสต์ทวงถามเรื่องของการเข้าตอบกระทู้ถามสดในสภาผู้แทนราษฎรนำไปสู่การคอมเมนต์ตอบโต้ด้วยถ้อยคำสุดแสบนะครับซีที่กำลังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางจุดเริ่มต้นของการเติบโต้ตอบโต้ครั้งนี้นะครับก็เกิดขึ้นเมื่อนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนได้โพสต์ข้อความผ่านบัญชี Facebook ส่วนตัวพร้อมกับแนบภาพที่นายอนุทินแชร์ข่าวประเด็นโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเฟส2ด้วยนางสาวสิริกัญญาระบุข้อความเชิงประชดประชันนะครับว่าขยันเล่นเฟซอ่านทุกโพสต์แต่ไม่อ่านกฎหมายก่อนเซ็นถ้าว่างขนาดนี้รบกวนมาตอบกระทู้ที่สภาให้เป็นบุญตาหน่อยค่ะเพื่อทวงถามถึงการเข้าตอบกระทู้ถามสดของส.ส.ในสภาต่อมานะครับช่วงกลางดึกนายอนุทินชาญวีรกูลได้ใช้บัญชี Facebook ส่วนตัวเข้าไปคอมเมนต์ตอบกลับใต้โพสต์ข่าวเรื่องดังกล่าวของเพจสื่อออนไลน์แห่งหนึ่งนะครับโดยประโยคสั้นๆแต่สะเทือนทั้งโซเชียลว่ารอให้ถึงบุญก่อนนะครับการตอบโต้ดังกล่าวส่งผลให้แกนนำพรรคประชาชนออกมาเคลื่อนไหวทันทีนะครับโดยนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรรองหัวหน้าพรรคประชาชนได้โพสต์ข้อความเตือนนายกรัฐมนตรีเรื่องความกตัญญูโดยระบุว่าพฤติกรรมต่อปากต่อคำแบบนี้ไม่เหมาะสมที่จะประพฤติกับผู้มีพระคุณพร้อมกับย้อนภาพในอดีตเมื่อครั้งนายอนุทินเคยไหว้ขอบคุณและยกสุภาษิตบาลีเตือนใจว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีพร้อมทิ้งท้ายเตือนด้วยความหวังดีในฐานะผู้มีพระคุณต่อพรรคภูมิใจไทยมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในหน้าหนึ่งของ Daily News หนูไหมวาทะโซเชียลเดือดข้ามทวีปเย้ยฝ่ายค้านรอให้ถึงบุญเด้งยุทธนาอธิบดี DSI ปมคดีหัวส้มขับกล้าทำแหกมติโหวตงบครับ
0: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ามีเรื่องของขยายความครม.เด้งคุณยุทธนาอธิบดี DSI คดีหัวสว.และครม.ไฟเขียวต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้

0: นิดเดียวปากสะอาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะมีรายงานข่าวภายในกระทรวงยุติธรรมระบุว่าพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมถูกย้ายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ยังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีรายงานว่าสาเหตุของการโยกย้ายเกิดจากกรณีคดีหัวสวที่พันตำรวจตรียุทธนาไม่สามารถควบคุมเนื้อหาสาระสำคัญในคดีอ้างยี่ฟอกเงินสวหรือแฟ้มสำนวนคดีพิเศษที่มีการสอบปากคำพยานบุคคลสำคัญจำนวนมากจนหลุดออกไปสู่กลุ่มผู้คนภายนอกอย่างไอลอว์และพรรคประชาชนได้ทำให้ยิ่งสร้างแรงกดดันและความไม่พึงพอใจที่ฝ่ายรัฐบาลมีต่อ DSI เพราะในส่วนของ DSI เองยังคงต้องทำการสอบสวนคดีในส่วนอ้างยี่ฟอกเงินการยกย้ายพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำไม่ได้ผิดความคาดหมายค่ะมีกระแสข่าวเรื่อยมาถึงการเตรียมสลับตัวอธิบดีกรมคุมประพฤติและอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยเฉพาะการปรากฏภาพที่สนามบินจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งร้อยตำรวจเอกปิยะรักษ์สกุลซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมคุมประพฤติไปยืนรอรับนายอนุทินมีข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่าการย้ายร้อยตำรวจเอกปิยะรักษ์สกุลมาเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษในครั้งนี้ก็เพื่อเกลี่ยทางไปสู่การเข้าควบคุมการทำสำนวนของคณะพนักงานสอบสวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.ที่กำลังจะมีการนัดหมายประชุมครั้งแรกภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้นะคะทั้งนี้ร้อยตำรวจเอกปิยะรักษ์สกุลเป็นลูกม่อ DSI ผ่านหน้างานมาตั้งแต่การเป็นพนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษไปจนถึงระดับรองอธิบดี DSI ก่อนที่ปีพ.ศ.2567จะย้ายไปเป็นรองเลขาธิการสอบต.และปี2569จึงย้ายกลับมาเป็นอธิบดีกรมคุมประพฤติร้อยตำรวจเอกปิยะรักษ์สกุลเคยรับผิดชอบคดีสำคัญหลายคดีอาทิคดีที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมทางการเมืองของคนเสื้อแดงปี2553และคดีเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันอย่างคดีชายชุดดำและคดีการเสียชีวิตของประชาชนค่ะพาดหัวใหญ่ข่าวสดครม.สั่งเด้งแล้วอธิบดี DSI โต้พลวันโยงหัวสว.ตั้งปิยะเสียบตามโผส้มเขียกล้าทำพ้นฝ่ายค้านภูมิใจไทยกักดึงร่วมรัฐบาลโยนอนุทินตัดสินใจยืดไทยพลัส2เดือนครม.ไฟเขียวเด้งยุทธนาแพรดำพ้นเก้าอี้อธิบดี DSI ไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษค่ะ
3: ครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ยังมีมติเห็นชอบต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มเติมอีก2เดือนนะครับเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนจากผลกระทบวิกฤตราคาพลังงานครอบคลุมผู้ที่ได้รับสิทธิ์รวม47ล้านคนพร้อมกันนี้ยังได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์คืนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่กลุ่มนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาและผู้เรียนสกรเพื่อให้เด็กสามารถเรียนต่อได้นะครับโดยไม่ต้องสละสิทธิสวัสดิการของครอบครัวนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยรายละเอียดนะครับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสรอบใหม่นี้แบ่งการช่วยเหลือเป็น2 ส่วนสำคัญส่วนแรกเป็นการเพิ่มวงเงินแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน14,500,000คนโดยจะได้รับเงินเพิ่มอีกคนละ700บาทรวมเป็น 1,000 บาทเข้าในบัตรทุกในเดือนตุลาคมเพียงแค่เดือนเดียวนะครับส่วนที่2คือโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วงเงินรวมไม่เกิน 1,000 บาทสำหรับประชาชนกลุ่มทั่วไปจำนวน 32,500,000 คนโดยรัฐจะช่วยจ่ายค่าสินค้าและอาหาร 60% ไม่เกิน200บาทต่อวันประชาชนกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง15ตุลาคมนี้และเริ่มใช้จ่ายได้ยาว2เดือนคือตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนส่วนร้านค้ากดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไป นอกจากนี้ด้านการศึกษาครับนายอัครนันท์ การกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ระบุว่ามติคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ได้ช่วยแก้ปัญหาให้กับนักเรียนนักศึกษาอาชีวะและผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระบบของกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือว่าสกร.ด้วยการคืนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อไม่ให้เด็กต้องถอนตัวจากการเรียนเพียงเพราะกังวลว่าจะเสียสิทธิสวัสดิการของครอบครัวซึ่งจะช่วย

0: เด็กที่ตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้อีกครั้งนะครับและทางกระทรวงการคลังก็ประเมินว่าเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจกว่า 43,000 ล้านบาทในรอบนี้จะช่วยดันดัชนีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP ให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น 0.1 ถึง 0.2% และมั่นใจว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี2569จะขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่ 2.5% ครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับไทยช่วยไทยพลัสมาแล้วต่ออีก2เดือนเติมให้คนละ 1,000 ครม.อนุมัติต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสคนละ 1,000 บาทออกไปอีก2เดือนกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตัง 1-15 ตุลาคมนี้ส่วนบัตรคนจนเติมให้คนละ 1,000 บาทในเดือนตุลาคมพร้อมกับไฟเขียวคืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับนักเรียนนักศึกษาอาชีวะสกร.ช่วยให้ไม่กระทบกับการเรียนขณะที่ภารกิจนายกวันแรกที่นครนิวยอร์กเช้าร่วมเปิดอภิปรายทั่วไป UNGA 81บ่ายคุยกับสถาบันการเงินกองทุนและบิ๊กเทครายใหญ่มุ่งสร้างความมั่นใจการลงทุนในประเทศไทยครับ
1: นายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายก รัฐมนตรีนะคะก็ได้พูดถึงเรื่องของเงินงบประมาณปี2569ที่ไม่เพียงพอกับกยศนั้นนะคะว่าอีก8วันจะเริ่มปีงบประมาณใหม่ในปีงบประมาณ2570รัฐบาลได้ตั้งงบประมาณในส่วนของกองทุนกยศ.เพิ่มขึ้นจากปี2569เกือบ2เท่าจาก 5,000 ล้านบาทเป็น 9,000 ล้านบาททั้งที่หน่วยงานอื่นลดลงทั้งหมดจะบอกว่ารัฐบาลไม่ให้ความสำคัญกับกยศ.ถ้าพูดแบบนั้นก็จะเหมือนไม่ให้ความเป็นธรรมกับทางรัฐบาลรัฐบาลเพิ่มเงิน 9,000 ล้านบาทซึ่งในวันที่1ตุลาคมนี้จะสามารถเข้าไปใช้ได้หลังจากที่ประกาศใช้เงินหลังจากที่ประกาศใช้ซึ่งเงินจะเข้าไปหนุนในระบบของกยศ.ต่อไปนายพราดรบอกนะคะว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจที่กยศ.ไม่ทราบว่ามีบุคคลว่างงานและเป็นหนี้กยศ.อยู่จำนวนเท่าไหร่รวมถึงไม่มีการระบุสถานะของลูกหนี้กยศ.ว่าใครอยู่ในสถานะไหนพร้อมชำระหนี้หรือไม่ถือเป็นโจทย์ใหญ่ของกยศ.ซึ่งกยศ.ยังไม่มีการบริหารจัดการได้ดีเท่าที่ควรเพราะไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ที่มีรายได้จะมีเงินหมุนเวียนในบัญชีแต่ยังย้ำว่าโจทย์ใหญ่คือการให้คนจำนวน 2,600,000 คนที่ค้างชำระหนี้กยศ.มาชำระให้ได้ไม่จำเป็นต้องได้ทั้งหมดแต่ขอประมาณ 30-40% ของจำนวนหนี้เพียงแค่หาทางให้กลุ่มคนเหล่านี้มาชำระหนี้ให้ได้รัฐบาลแทบจะไม่ต้องให้เงินสนับสนุนเข้าไปในระบบกยศ.ค่ะหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวประเด็นนี้นะคะปัดขาดสภาพคล่องรัฐอัดงบกยศ. 9,000 ล้านจี้สอบสวมสิทธิ์นักศึกษากู้ศึกษาธิการขู่ฟันเอาผิดอาญารัฐบาลปัดกองทุนกยศขาดสภาพคล่องยันตั้งงบประมาณเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าจาก 5,000 ล้านบาทเป็น 9,000 ล้านบาทวันที่1ตุลาคมนี้ใช้ได้ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งเร่งตรวจสอบปมฉาว4วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกชนในพื้นที่ภาคอีสานสวมสิทธิ์นักเรียนกู้เงินกยศ.แลกวุฒิปวส.พบเป็นเจ้าของเดียวกันถึง3แห่งลั่นฟันเฉียบขาดหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องพร้อมเตรียมเอาผิดอาญาด้วยหากพบปลอมเอกสารส่วนกรณีเบี้ยวหนี้กยศ.สูงถึง 2,600,000 คนกำลังเข้ากระบวนการหาข้อเท็จจริงแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดค่ะ
0: ครับช่วงนี้พักกันอีกสักครู่นึงครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
0: กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าตรวจสอบศูนย์ชุมชนและศาสนสถานของชาวอิสราเอลนะครับหรือว่าชาบัตรวม 8-9 แห่งทั่วประเทศอย่างเข้มงวดหลังจากตรวจพบความผิดปกติทั้งเรื่องของใบอนุญาตก่อสร้างและสินค้านำเข้าไร้ออยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพร้อมกับตั้งข้อสังเกตในเรื่องของเส้นทางการเงินในการก่อสร้างอาคารสูงที่มีมูลค่าสูงตั้งแต่50ล้านถึง 1,000 ล้านบาทนะครับล่าสุดก็มีการเตรียมประสาน DSI ขยายผลตรวจสอบโครงข่ายทั่วประเทศนายพลพีสุวรรณชวีครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้า

0: จากการตรวจสอบชาบัตรในพื้นที่ภูเก็ตนะครับพบการกระทำผิดเกี่ยวกับการใบอนุญาตก่อสร้างทั้งการต่อเติมดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งได้ยื่นคำขาดให้ดำเนินการยื่นเอกสารให้ถูกต้องภายใน30วันหากพ้นกำหนดจะมีคำสั่งทุบทำลายทันทีนอกจากนี้ยังพบร้านค้านำเข้าสินค้าโดยไม่มีฉลากภาษาไทยและไม่มีอย.ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อสั่งอายัดสินค้าทั้งหมดแล้วในส่วนของกรุงเทพมหานครครับชาบัตรบริเวณถนนพระอาทิตย์ตรวจสอบแล้วไม่พบการขุดเจาะชั้นใต้ดินตามที่เป็นข่าวส่วนชาบัตรเฮาส์ซอยสุขุมวิท22ที่มีการก่อสร้างชั้นใต้ดิน3ชั้นและอาคาร5ชั้นพบว่ามีการแจ้งขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามกฎหมายแต่ว่ายังต้องตรวจสอบเรื่องของการร่นของอาคารหากพบว่าผิดหลักเกณฑ์ต้องสั่งแก้ไขครับนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังระบุว่ากำลังเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินของศูนย์ชาบัตรต่างๆเนื่องจากเป็นศาสนสถานที่ไม่ได้สร้างรายได้แต่ว่ากลับมีมูลค่าการลงทุนก่อสร้างสูงถึง50ล้านไปจนถึง 1,000 ล้านบาทรวมถึงเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเครือข่ายชาวอิสราเอลกว้านซื้อที่ดินในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มูลค่าเกือบ100ล้านบาทเพื่อทำธุรกิจสุสานและธุรกิจอื่นๆเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางศาสนาและชุมชนในอนาคตครับทางด้านของสถานการณ์ในจังหวัดกระบี่และพื้นที่อื่นๆทางภาคใต้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและกรมการปกครองเร่งตรวจสอบใบอนุญาตก่อสร้างนอมินีถือครองที่ดินและทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่โดยเร็วและยืนยันว่าหากพบความไม่ชอบมาพากลในจุดใดตนเองก็พร้อมจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วยตัวเองทันทีครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่หน้าหนึ่งของแนวหน้าครับแชร์ยิวรุกลงใต้จ่อกว้านซื้อที่ดิน3จังหวัดผุดชาบัตรเกือบร้อยล้านมารัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแฉนายทุนโยงเครือข่ายยิวเตรียมซื้อที่ดิน3จังหวัดชายแดนใต้มูลค่าเกือบร้อยล้านสร้างชาบัตรแล้วจอดลงพื้นที่ตรวจเข้มตรวจสอบด้วยตัวเองวันลามทำขัดแย้งกับศาสนาและชุมชนกำชับผู้ว่าปกครองสแกนทั่วพื้นที่เร่งทำความเข้าใจคลายความกังวลของชาวบ้านเผยเคสภูเก็ตพิรุธเพียบนะครับไร้ขออนุญาตสร้างขีดเส้น30วันต้องทำให้ถูกต้องไม่งั้นทุบทำลายครับ
1: ค่ะขอไปที่บรรยากาศการแข่งขันเอเชียนเกมนะคะเมื่อวานนี้สาวไทยนักตบสาวไทยนะคะก็สามารถเอาชนะเกาหลีใต้3ต่อ0เซตนะคะคว้าเหรียญทองแดงการแข่งขันวอลเลย์บอลศึกเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นได้สำเร็จนะคะก็คว้าเหรียญทองแดงกลับบ้านเรานะคะมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพที่นักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยนะคะก็ยืนเป็นวงกลมนะคะแล้วก็กำลังแสดงความดีใจกันค่ะส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะก็มีประเด็นเรื่องของการแข่งขันเอเชียนเกมเช่นกันค่ะไทยคว้าเหรียญทองที่4แข่งต่อสู้ MMA วอลเลย์สาวซิวทองแดง2จอมพลังหนุ่มล่าเหรียญทัพนักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองที่4เอเชียนเกม2026แอมกันจุธานักกีฬาศิลปะป้องกันตัวหญิงค่ะมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพที่แอมกันจุธาได้ร่วมบันทึกภาพนะคะในการคว้าเหรียญรางวัลร่วมกับเหรียญเงินและเหรียญทองแดงค่ะขณะที่แบดมินตันชายไทยค่ะเมื่อวานนี้ก็เรียกว่ามีเซอร์ไพรส์นะคะในรอบ16ปีค่ะก็สามารถการันตีเหรียญทองแดงได้แล้วนะคะวันนี้เราจะต้องไปลุ้นว่าทีมแบดของไทยเราเนี่ยทีมชายนะคะจะสามารถเปลี่ยนสีเหรียญทองแดงเป็นสีอื่นได้หรือไม่ค่ะวันนี้ก็ต้องให้กำลังใจกันนะคะบ่าย2โมงจะพบกับอินโดนีเซียค่ะส่วนอีกคนนึงนะคะที่ไปโดดเด่นอยู่ในต่างประเทศนะคะก็คือน้องเนเน่ค่ะคนแห่ทายผล 81% เนเน่แชมป์ AGT แย้มโชว์สะท้อนตัวตนรู้ผลแข่งขันเช้า24กันยายนก็เป็นพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะเนเน่รอยัลเปิดใจก่อนขึ้นเวทีรอบไฟนอลอเมริกาก็อตทาเลนต์ AGT ซีซั่น21ในวันที่23กันยายนค่ะและมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพคนไทยในสหรัฐร่วมต้อนรับชอปเปอร์ MK บุ๋น3สมาชิกวงโอโซนจากตลาดนาคาจังหวัดภูเก็ตที่ CP พาเดินทางถึงนครลอสแอนเจลิสสหรัฐเพื่อไปรวมพลังเชียร์เนเน่รอยัลแข่งขันอเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่น21รอบชิงชนะเลิศ23กันยายนค่ะ
0: ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ออกประกาศ

0: เตือน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะเพิ่มสูงขึ้นหลังจากกรมชลประทานจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาครับออกประกาศเตือนฉบับที่4ฝนตกหนักถึงหนักมากทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนด้านรัฐบาลก็ยืนยันสถานการณ์ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้นะครับนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.บอกว่าจากการคาดการณ์ปริมาณน้ำเหนือที่จะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นทำให้กรมชลประทานจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีก50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ6อำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจึงได้มีการประสาน10จังหวัดภาคกลางทั้งอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครเตือนผู้ประกอบการแพร้านอาหารและประชาชนริมน้ำให้เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่4เตือนมรสุมกำลังแรงจะทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากทั่วประเทศเริ่มจากภาคอีสานตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนจะกระจายสู่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพและภาคใต้พร้อมกับเตือนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้ขณะที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกนะครับก็ยืนยันหลังการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าสถานการณ์น้ำขณะนี้ยังบริหารจัดการได้ไม่ได้รุนแรงเป็นน้ำท่วมใหญ่ตามที่มีกระแสข่าวครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนึ่งของมติชนครับปภ.แจ้งเตือน10จังหวัดภาคกลางกรมอุตุเตือน23ถึง27กันยายนฝนตกหนักกทม.ส่ออ่วมเจอ 80%เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำเอกนิติเรียกประชุมรับมือน้ำท่วมภาคกลางปภ.แจ้ง10จังหวัดเฝ้าระวังเรนบอมครับ
1: กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าร่วมจัดค่ายแม่ลูกผูกพันด้วยภาษาไทยสารสายใยครอบครัวหนุนเยาวชนอำเภอรามันมีทักษะด้านภาษาไทยที่โรงเรียนศรัทธาพิทยาอำเภอรามันจังหวัดยะลากอรมน.ภาค4ส่วนหน้าร่วมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยจัดกิจกรรมค่ายแม่ลูกผูกพันด้วยภาษาไทยประจำปี2569สืบสานพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารให้มีทักษะด้านภาษาไทยที่ดีพร้อมสร้างความอบอุ่นและความสัมพันธ์ในครอบครัวโดยกิจกรรมออกแบบอย่างสร้างสรรค์ร่วมกับวิทยากร TK Park ผ่านฐานการเรียนรู้สนุกเช่นฐานนักสืบการันคู่หูสำนวนสุภาษิตและสืบคำเรียงประโยคให้แม่และลูกได้ร่วมมือกันคิดและลงมือปฏิบัติจริงนอกจากนี้ภายในงานมีกำลังพลจากกองร้อยทหารพรานที่4116และชุดสันติสุขที่302ร่วมลงพื้นที่สนับสนุนกิจกรรมอำนวยความสะดวกและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆและผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดสะท้อนภาพลักษณ์ของทหารที่ไม่ได้ดูแลแค่ความมั่นคงแต่พร้อมเคียงข้างชุมชนสนับสนุนการศึกษาและสร้างรอยยิ้มเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนชายแดนใต้อย่างยั่งยืนข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะ
0: ทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณศาสิธรสังสมธนะและผมภูเวศสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: แลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายขับเคลื่อนความร่วมมือระดับโลกเวลา 9:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ในหัวข้อหลักการประชุมคือการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สหประชาชาติสามารถตอบสนองแก่ทุกฝ่ายซึ่งเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และความท้าทายของโลกตลอดจนแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศการเข้าร่วมอังกา81นี้มีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากตรงกับวาระครบรอบ80ปีที่ประเทศไทยร่วมเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติและเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ประเทศไทยในฐานะประเทศระดับกลางมีบทบาทกับเวทีนานาชาติในการผลักดันวาระสำคัญของโลกจากนั้นนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า3วันที่อยู่นครนิวยอร์กจะได้มีโอกาสพบกับผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศไทยมากขึ้นเน้นประเด็นการเป็นหุ้นส่วนและการเป็นประเทศที่มีความพร้อมทุกด้านทั้งการเป็นส่วนกระจายสินค้าแหล่งผลิตสินค้าต่างๆที่พร้อมกับการลงทุนสำหรับการกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติวันที่24กันยายนนายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนปรับตัวรับกติกาโลกใหม่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพลังงานซึ่งไทยมีความพร้อมตลอดจนความพร้อมในการเป็นสมาชิกภาคีองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะทำให้ไทยได้รับการยอมรับในสายตานานาชาติด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวภายหลังร่วมกับนายกรัฐมนตรีหารือกับผู้จัดการกองทุนสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำโลกในงาน Bank of America Roadshow ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาว่านักลงทุนให้ความสนใจประเทศไทยเป็นอย่างมากเนื่องจากผลประกอบการและอันดับความน่าเชื่อถือไทยได้รับการปรับเพิ่มขึ้นทั้งนี้นักลงทุนสนใจสอบถามนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐและจีนโดยฝ่ายไทยชี้แจงว่าทั้งสองประเทศเป็นพันธมิตรที่สำคัญไทยวางตัวอยู่อย่างสมดุลบนพื้นฐานผลประโยชน์ร่วมกันไม่เลือกข้างทำให้ไทยสามารถทำงานร่วมทั้งสองประเทศมหาอำนาจได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47669A
1: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
2: ไม่จริง
1: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
2: ไม่จริง
1: แล้วอะไรจริงอ่ะ
3: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
1: เส้นละ 1,990 บาท
3: ใช่และพิเศษสมาชิก

0: หลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: โลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียม
2: เต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิ
1: ตพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: ากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามี

0: เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mpot Academy หรือ Line @Mpot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
1: 100.5 คืบหน้าจบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง Mcord Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 9 นาฬิกา
2: คุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: Mcord Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcord Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
5: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุก

0: ูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ผ้าไทยก็ได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
2: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
3: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
4: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
5: MCOT จัด 95.25 กับฟังปอนสจิรัต
6: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายง่ายค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: M-Club Hello One One

0: ปอนสจิรัต
1: สวัสดีค่ะปังปอนมารายงานตัวเจอกันเหมือนเดิมเลยวันนี้เราจะกันกลางสัปดาห์แล้วคุณผู้ฟังค่ะเป็นยังไงกันบ้างมีพื้นที่ไหนฝนตกแรงๆในช่วงวันนี้บ้างหรือเปล่าพูดคุยทักทายมาได้เลยนะคะ23 กันยายน 2569ปังปอนอยู่รับใช้ดูแลคุณผู้ฟังเหมือนเดิมเลยค่ะอยู่กันตั้งแต่8โมงยาวๆไปเลยคุณผู้ฟังจนถึงเวลาบ่าย2โมงอยากจะเพิ่มเติมเพลงเพราะเข้ามาหลังไมค์เหมือนเดิมค่ะ0394714444 inbox มาได้ที่เพจอสมทจันทบุรีช่วงนี้หลายพื้นที่ของจันทบุรีระวังเรื่องของฝนกันหน่อยนะคุณผู้ฟังใครอยากจะเพิ่มเติมเพลงเพราะเข้ามาพูดคุยทักทายมาได้เหมือนเดิมเลยเดี๋ยวช่วงนี้มีเพลงเพราะๆให้คุณได้ฟังแล้วเดี๋ยวปังปอนกลับมาอัปเดตเรื่องราวของสถานการณ์ฝนรวมถึงเรื่องราวของการพยากรณ์อากาศให้ได้ฟังกันด้วยค่ะ
0: M-Cut Hello One One

คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

M Contact 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M Contact จันทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรี

0: อดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

ณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: M-Cord จันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M-Cord จันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรีM-Cord จันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
1: หลายคนเป็นกังวลแล้วก็เฝ้าระวังกันนะคะมีหลายเพจในการแจ้งเรื่องของสถานการณ์น้ำสถานการณ์ฝนในช่วงนี้พยากรณ์อากาศไปจนถึงวันที่26กันยายนเลยคุณผู้ฟังเราเจอหลายเรื่องเลยนะคะทั้งหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนล่างกำลังแรงขึ้นก็เลยส่งผลทำให้หลายประเทศในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นที่กัมพูชาเป็นเวียดนามรวมถึงที่จันทบุรีประเทศไทยของเราเนี่ยฝนเยอะค่ะแล้วหลายพื้น

ที่ไม่ใช่ที่จันทบุรีที่เดียวเท่านั้นนะคะยังต้องเฝ้าระมัดระวังติดตามสถานการณ์เรื่องของฝนเนี่ยหลายพื้นที่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีจันทบุรีนี่หลายอำเภอเลยคุณผู้ฟังทั้งอำเภอมะขามแก่งหางแมวโป่งน้ำร้อนขลุ่งแล้วก็ที่เขาคิจกูฏด้วยนะคะในส่วนของจังหวัดตราดเองก็ที่อำเภอเมืองตราดแล้วก็บ่อไร่ในช่วงนี้จะมีฝนเยอะไปจนถึง26กันยายนเลยค่ะนอกจากนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.เขาประเมินวิเคราะห์เรื่องของสถานการณ์น้ำฝนตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขาคาดการเอาไว้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันนะคะอย่างที่บอกไปในส่วนของภาคตะวันออกค่ะโดยเฉพาะที่นครนายกอำเภอปากพลีอำเภอเมืองนครนายกค่ะปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีศรีมหาโพธิ์แล้วก็ที่ประจันตคามด้วยนะคะจังหวัดสระแก้วไม่ว่าจะเป็นที่อรัญญประเทศวัฒนานครแล้วก็เขาฉกรรค่ะชลบุรีก็จะเป็นอำเภอเมืองชลบุรีบ่อทองศรีราชารวมถึงที่บ้านบึงด้วยนะคะจันทบุรีก็อย่างที่รู้กันอย่างที่บอกไปค่ะไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอมะขามแก่งหางแมวโป่งน้ำร้อนขลุ่งแล้วก็ที่เขาคิจกูฏระมัดระวังกันหน่อยนะคุณผู้ฟังส่วนวันนี้นะคะพื้นที่ไหนฝนตกแล้วรายงานเรื่องของสถานการณ์ฝนมาหน่อยค่ะ

ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสาวจีนส่งสัญญาณถึงชาติขอถึงญาติขอความช่วยเหลือประสานตำรวจบางละมุงฝ่ายปกครองบุกช่วย3สาวจีนถูกกักขังรวบชายชาวจีน4คนพันตำรวจเอกณภัทรพงศ์โคสิทธิ์สุริยมณีผู้กำกับการตม.จังหวัดชลบุรีได้รับการประสานขอความช่วยเหลือจากญาติของหญิงสาวชาวจีนรายหนึ่งหลังได้รับข้อความจากหญิงสาวอ้างว่าตกเป็นเหยื่อกลุ่มชาวจีนถูกขังและขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าช่วยเหลือจึงประสานหลายฝ่ายสนที่กำลังกว่า20นายปิดล้อมบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่4ตำบลตะเคียนเตี้ยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเมื่อไปถึงพบว่าบ้านพักดังกล่าวลักษณะ2ชั้นเจ้าหน้าที่แบ่งกำลังปิดล้อมโดยรอบเข้าควบคุมตัวชายชาวจีนได้1คนที่บริเวณชั้นล่างของบ้านพบหญิงสาวชาวจีน2คนเจ้าหน้าที่จึงขึ้นไปตรวจสอบบริเวณชั้น2พบชายชาวจีนอีก3คนขณะเดียวกันในห้องนอนชั้นบนพบหญิงสาวชาวจีนสวมชุดนอนสภาพร่างกายสะบักสะบอมและอยู่ในอาการหวาดกลัวโดยหญิงสาวมีอาการดีใจหลังทราบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาช่วยเหลือนอกจากนี้ยังพบโซ่ความยาวเส้น1ใช้สำหรับล่ามไม่ให้เหยื่อหลบหนี

จากการตรวจสอบเอกสารหนังสือเดินทางเจ้าหน้าที่พบหญิงสาวชาวจีนที่เกี่ยวข้องทั้ง3คนทั้งหมดถือสัญชาติจีนเบื้องต้นหญิงสาวให้ข้อมูลว่าถูกผู้ก่อเหตุติดต่อว่าจ้างให้มาทำงานเอนเตอร์เทนก่อนเดินทาง

0: ประเทศไทย 23-27 กันยายนช่วงวันที่ 23-27 กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่บริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรด้านกรมชลแจ้งเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาหลังน้ำเหนือเพิ่มคาด42แตะ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานเตรียมปรับการเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากฝนตกต่อเนื่องให้พิจารณาข้อมูลปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนปริมาณน้ำที่ไหลผ่านจุดสำคัญสถานการณ์ฝนในพื้นที่และแนวโน้มปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยจากการติดตามคาดการณ์ปริมาณน้ำในช่วง 23-25 กันยายนพบว่าปริมาณน้ำที่สถานี C2 นครสวรรค์อาจเพิ่มขึ้นสูงสุดประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาที่คาดว่ามีประมาณ 300-400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลปริมาณน้ำที่สถานี C13 เขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 2,100-2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงมีความจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้การปรับเพิ่มการระบายน้ำอาจส่งผลระดับน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยล่าสุดสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,737 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอนี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.
5: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber

0: จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื้อเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็คเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039 322 999 ID Line @NT จันหรือ1888 NT Contact Center
1: โปรโมชั่นสุดพิเศษคลังเกษตรบางเขนปุ๋ยยาฮอร์โมน1แถม1 5แถม1พร้อมของแถมจากกว่า10บริษัทที่ร้านคลังเกษตรบางเขนทุกสาขารับสิทธิ์ซื้อปุ๋ยแร่ด่างล้างดินฆ่าเชื้อโรคเริ่มการออกดอก5กระสอบ500บาทชุดวัคซีนพ่นหยุดโรคไฟท็อปฟิวซาเรียมสะสมอาหารเริ่มการออกดอกชุดพ่นคายน้ำสร้างเครียดหยุดใบอ่อนให้สร้างดอกได้เร็วและทุกๆ 10,000 บาทรับสิทธิ์พิเศษซื้อปุ๋ย1แถม1ได้10กระสอบและได้บัตรลุ้นตู้เย็นทีวีจักรยานไฟฟ้าอีกหลายพันพร้อมสะสมยอดทั่วฟรีทุกสาขาเลี้ยงอาหารเที่ยงแล้วเชิญรับฟังวิชาการโดยอาจารย์บุญบางเถนและอาจารย์เกษมสาขาแกลง15กันยายนสาขาห้วยสะท้อน16กันยายนสาขาคลองพู17กันยายนสาขาหนองแหวน18และ19กันยายนสาขาภวา23กันยายนสาขาคลุง24กันยายนสาขาปัทวี25กันยายนอย่าพลาดที่คลังเกษตรบางเขนทุกสาขา
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันสัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เข็มขัดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
6: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
7: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
8: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
9: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียว

0: ียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมก้าสปอตไลท์โซล่าเซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซล่าเซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคราแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: M พัดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: M Court จันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
1: ช่วงนี้หลายคนอยากจะดูแลผิวพรรณเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวอากาศเย็นๆนะคะก็ส่งผลทำให้ผิวพรรณของหลายๆคนมีปัญหาค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่อยากจะมีผิวเรียบเนียนสวยสดใสไปนานๆอย่างที่หลายคนรู้กันอยู่แล้วนะคะว่าผิวก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายมันบ่งบอกถึงว่าเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่อยากจะมีสุขภาพที่ดีทั้งคนผู้หญิงคนผู้ชายเนี่ยวันนี้เลือกทานเป็นน้ำมะพร้าวกันได้เลยค่ะหลายคนเห็นเป็นลูกๆแบบนั้นมีประโยชน์มากเลยนะฟังเป็นส่วนสำคัญต่อการผลิตคอลลาเจนค่ะนอกจากนี้นะคะช่วยให้ผิวพรรณของเรามีความยืดหยุ่นได้ดีมากๆกระชับเนียนเรียบนะคะชะลอการเกิดริ้วรอยที่หลายคนเป็นกังวลเวลาคุณยิ้มคุณหัวเราะมีริ้วรอยเกิดขึ้นบ้างไหมคุณผู้ฟังลองสังเกตกันดูนะคะหากว่าช่วงไหนริ้วรอยเกิดขึ้นเยอะๆเนี่ยออกกำลังกายแล้วดื่มน้ำมะพร้าวแบบนี้จะช่วยทำให้ผิวพรรณของคุณเนี่ยกระชับขึ้นด้วยวิธีการธรรมชาตินะคะที่สำคัญเขาบอกว่าการดื่มน้ำมะพร้าวสดๆแบบนี้เป็นประจำบำรุงผิวของคุณให้สวยได้อย่างเป็นธรรมชาติ

0: ราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครยังไม่เคยลองดูนะคะแล้วก็ดูการเปลี่ยนแปลงของผิวพรรณกันด้วยว่าก่อนดื่มน้ำมะพร้าวสดๆแบบนี้แล้วหลังจากดื่มไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างพูดคุยทักทายกันมาได้เลยค่ะ
1: เอ็มคอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ Ladies and gentlemen, the captain has turned off the fasten seat belt sign.

คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039 471 446 039 471 446 MCOT

0: M Contact 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M Contact จันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24

0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณMCOT จันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัต
1: เคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพมีมาพูดทุกวันกันเลยนะคุณผู้ฟังและช่วงนี้หลายคนหันมาดื่มชาเขียวนะคะบางคนก็ชอบเพียวมัทฉะบางคนชอบใบชาเขียวนำมาชงดื่มก็ดีต่อสุขภาพหลายคนบอกว่ามีชาเขียวหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกรับประทานกันด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคะวันนี้เอาใจคอชาเขียวกันนิดนึงค่ะเขาอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระหลายตัวค่ะในการป้องกันเรื่องของผิวพรรณของเราด้วยเพราะฉะนั้นแล้วใครมีความกังวลเรื่องของผิวไม่สวยผิวมีริ้วรอยผิวแห้งหยาบกระด้างนะคะวันนี้เนี่ยลองเลือกดื่มเป็นชาเขียวดูค่ะเขามีผลงานการวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่นศึกษากันมานะคะโดยมีการนำหญิงเนี่ยประมาณสัก60คนไปดื่มชาเขียวติดต่อกันทุกวันเลยค่ะเป็นระยะเวลา60วันปรากฏผลออกมาแบบนี้รอยแดงๆที่มันเกิดจากแสงแดดเวลาโดนผิวหนังของเราเนี่ยลดลงค่ะ 25% แล้วก็สาวๆที่มีสิวบ่อยเนี่ยนะคะดื่มชาเขียวไปแล้วลดการอักเสบของสิวได้เป็นอย่างดีและสามารถฆ่าเชื้อแบบทีเรียได้อีกด้วยค่ะนอกจากนี้การดื่มชาเขียวแบบที่เป็นใบๆอย่างที่บอกไปหรือว่าจะเอาเป็นผงๆมาชงเองแบบนี้ก็จะดีมากๆเลย

0: นะคะเพราะว่าคุณได้ชาเขียวที่เป็นเพียวมัทฉะชาเขียวที่มาจากใบชาอันนี้เนี่ยไม่มีส่วนผสมอื่นๆอย่างน้ำตาลนมนะคะก็จะช่วยทำให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่มีร่างกายอักเสบบ่อยๆผิวไม่แต่งตึงผิวมีปัญหาเรื่องของการอักเสบหรือใครนะคะไปตากแดดแล้วมันออกร้อนที่ใบหน้าลองเลือกทานเป็นชาเขียวแบบนี้ดีต่อสุขภาพผิวของคุณแน่นอนค่ะ
1: MCOT จันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok MCOT จันทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรี

นี้เวลา10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลยกระดับสกัดนอมินีครบวงจรวางเป็น1ใน9ภารกิจเร่งด่วนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์กำหนดการป้องกันและปราบปรามทุจริตและสินค้าผิดกฎหมายเป็น1ใน9ภารกิจเร่งด่วนระยะสั้นและระยะกลางซึ่งประกาศเมื่อวันที่15กันยายน2569โดยหนึ่งในเป้าหมายสำคัญคือการป้องกันการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีและการประกอบธุรกิจของทุนต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายแนวทางดังกล่าวเป็นการยกระดับมาตรการที่ดำเนินการอยู่แล้วให้เข้มข้นและครอบคลุมมากขึ้นไม่ใช่การเริ่มตรวจสอบนอมินีเป็นครั้งแรกโดยตั้งแต่1สิงหาคม2569ได้ขยายการตรวจสอบขั้นตอนการจัดตั้งนิติบุคคลไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายหลังการจดทะเบียนในบางกรณีทั้งการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นกรรมการหรือผู้มีอำนาจลงนามเพื่อให้สามารถตรวจสอบความเสี่ยงได้ตลอดวงจรของนิติบุคคลการดำเนินงานไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะกระทรวงพาณิชย์แต่ใช้กรอบความร่วมมือระหว่าง23หน่วยงานเพื่อสนับสนุนบูรณาการข้อมูลเฝ้าระวังสามารถส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายได้ตำรวจสภ.กันตังจังหวัดตรังแกะรอยมือปาระเบิดร้านเสริมสวยทำ5ชีวิตทั้งผู้หญิงคนแก่และเด็กขวัญผวาร้อยตำรวจเอกวิชิตรัตนธรรมโมรองสารวัตรสอบสวนสภ.บ้านโคกยางอำเภอกันตังจังหวัดตรังพร้อมตำรวจชุดสืบสวนภูธรจังหวัดตรังและตำรวจสืบสวนสภ.บ้านโคกยางอำเภอกันตังเข้าตรวจสอบเหตุปาระเบิดใส่บ้านเลขที่31/3หมู่5บ้านน้ำฉาตำบลโคกยางอำเภอกันตังเหตุเกิดเมื่อวันที่22กันยายนเวลา 2:30 นาทีเพื่อหาเบาะแสหลักฐานพยานบุคคลเพิ่มเติมก่อนจะออกหมายจับกลุ่มคนร้ายซึ่งที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวเปิดเป็นร้านเสริมสวยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการตรวจสอบจุดระเบิดที่บริเวณพื้นดินหน้าบ้าน2จุดเป็นหลุมระเบิดห่างกันประมาณ3เมตรแรงระเบิดทำให้ฝาผนังบ้านกระจกประตูหน้าต่างรวมถึงกระเบื้องหลังคาได้รับความเสียหายและสายสื่อสาร

0: แต่ทำให้เด็กและคนแก่ขวัญผวาสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นเหตุการณ์เหตุร้ายที่คนร้ายใช้อาวุธระเบิดก่อเหตุในพื้นที่อำเภอกันตังจังหวัดตรังเป็นลูกที่12ในห้วงเกือบ2เดือนน้ำป่าเขาใหญ่ปากช่องโคราชลดระดับลงแล้วเตือนประชาชนต้องเฝ้าระวังจากสถานการณ์น้ำป่าจากต้นน้ำบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาไหลลงมาพื้นที่ต่ำจากที่มีฝนตกหนักในพื้นที่ช่วงนี้อย่างต่อเนื่องทำให้มวลน้ำป่าสีแดงขุ่นจำนวนมากไหลลงสู่ลำตะคองระดับน้ำลำน้ำเพิ่มสูงอย่างรวดเร็วจนท่วมบ้านเรือนเส้นทางสัญจรในหมู่บ้านซึ่งมี2ตำบลได้แก่ตำบลหมูสีและตำบลขนงพระอำเภอปากช่องได้รับผลกระทบนายอนุพงศ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่บริเวณต้นน้ำลำตะคองพื้นที่ตำบลหมูสีเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พร้อมออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่ตำบลหมูสีและตำบลขนงพระอำเภอปากช่องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมารายงานมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม3ตำบล4หมู่บ้าน10หลังคาเรือนซึ่งผู้ว่าสั่งการทางอำเภอปากช่องร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครในพื้นที่เร่งช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยาตามระเบียบราชการทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาย
3: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
4: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
3: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
5: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT

0: เรดิโอเน็ตเวิร์กเครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
2: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพร่ว่าผ้าไหมยกดอก
3: ผ้าหยอกเมืองนครผ้าหยอกกอย่อผ้าภูมิเรียง
4: Mcord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
5: Mcord จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: M คอนจันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัตน์
1: เอ็มคอร์ดยกนิ้วพาไปหาของดีของอร่อยในจันทบุรีกันหน่อยก็แล้วกันวันนี้พาคุณเดินทางไปนู่นเลยค่ะอำเภอท่าใหม่ถ้าพูดถึงอำเภอท่าใหม่คุณนึกถึงอะไรคะหลายคนบอกว่าทองม้วนอ่อนปังปอนแน่นอนเลยค่ะปังปอนก็มีเรื่องราวของทองม้วนอ่อนมาเล่าให้ได้ฟังกันค่ะบางคนเรียกว่าทองม้วนสดบางคนก็เรียกขนมทองม้วนอ่อนแบบนี้ละค่ะเป็นขนมไทยที่เขาสืบทอดภูมิปัญญาการทำขนมจากรุ่นสู่รุ่นยาวนานมากๆเลยนะคะ

0: ุ่นคุณแม่มาสู่รุ่นลูกแบบนี้แล้วยังสืบทอดไปถึงรุ่นหลานอีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวอำเภอท่าไม้รวมถึงวิถีชีวิตด้วยนะคะหลายคนบอกว่าถ้าจะพัฒนาต่อยอดสู่ทองม้วนนิ่มพันกรอบแบบนี้มีวิธีการแบบไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเล่าให้ได้ฟังค่ะการนำขนมทองม้วนอ่อนมาปรับวิธีการรับประทานแบบใหม่ให้เข้ากับยุคให้เข้ากับสมัยแบบนี้ก็คือการนำทองม้วนอ่อนนี่แหละมาห่อด้านนอกทองม้วนกรอบๆค่ะสร้างสรรค์รสสัมผัสที่มีความนุ่มๆด้านนอกกรอบด้านในแต่ยังรสชาติความอร่อยเหมือนเดิมค่ะเพิ่มความน่าสนใจให้กับขนมโบราณแบบนี้ของอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีพร้อมทั้งเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาการทำขนมโบราณให้ยังคงมีความนิยมมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้นั่นเองค่ะแล้วร้านขึ้นชื่อของอำเภอท่าใหม่นั่นก็คือร้านทองม้วนคุณใบนะคะหรือใครชื่นชอบร้านทองม้วนแม่สงบหรือว่าเจ๊เพนก็สามารถเดินทางไปได้ทั้ง2ที่ของอำเภอท่าใหม่นั่นเองค่ะ
1: M-Cot, New Time.

M คอนจัน 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M คอนจันทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรี

0: ผัดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มขอดจันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ M-Cod Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M-Cod จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M-Cod จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: งคอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: เอ็มคอจันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัต
2: อยู่กันในช่วง M คอร์ดกอสิบแบบนี้พาเดินทางไปวงการบันเทิงไปหาเรื่องเมากันดีกว่าคุณผู้ฟังถ้าจำหมิวลลิตาได้หลายคนบอกว่าเป็นสาวที่มีความน่ารักในสมัยยุค90-80นู่นเลยนะคุณผู้ฟังเป็นนางเอกแถวหน้าของเมืองไทยแล้วเขาก็มีลูกชายสุดหล่อมากๆเลยสำหรับน้องอีตันนะคะลูกชายของคุณหมิวลลิตาตอนนี้คุณขาโตเป็นหนุ่มหล่อมากๆเลยค่ะหลายคนก็อดจับตามองไม่ได้เพราะว่าล่าสุดเจ้าตัวกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งหนึ่งหลังจากไปปรากฏตัวในงานวันเกิดของนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างอุ๋มอภาสิริค่ะงานนี้หมิวลลิตาก็นำเพื่อนๆ นะคะในแก๊งเนี่ย

0: ร่วมฉลองวันเกิดให้กับอุ๋มอาภาสิริด้วยค่ะนอกจากนี้พาน้องอีตันลูกชายสุดหล่อมากๆ มาร่วมเฟรมแบบนี้ดูเหมือนว่าคนที่โฟกัสหนักที่สุดกลับเป็นน้องอีตันนะคุณขาปรากฏว่าไม่มีใครไปโฟกัสคุณมิวลลิตารวมถึงเพื่อนๆในแก๊งเลยค่ะไปดูว่าเอ๊ะทำไมลูกชายถึงได้หล่อขนาดนี้นะคะทั้งส่วนสูงหุ่นก็ดีหน้าตาละมุนแบบนี้ยิ่งโตฉายแววคำหล่อแบบนี้ชาวเน็ตเนี่ยก็บอกว่าใจสั่นมากๆเลยทีเดียวนะคะหลังจากเห็นกันมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กหน้าตาน่ารักแบบนี้ตอนนี้อีตันโตแล้วค่ะเป็นหนุ่มหล่องานดีไม่แปลกเลยนะคุณผู้ฟังที่หลายคนเนี่ยก็จะไปขุดไปหานะคะว่าตอนนี้ไปทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรค่ะแล้วก็มีคนพูดถึงนะคะเข้าไปชื่นชมความหล่อมากมายเลยทีเดียวเรียกได้ว่าความหล่อของลูกชายเนี่ยกลบแก๊งแม่ๆไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วละค่ะ
1: เอ็มคอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

ำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

6:00 ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรวมชี้กล้าทำเลือกเองจะฝ่ายค้านหรือหนุนอนุทินลั่นไม่มีประโยชน์กายอยู่กับเราใจไปอยู่กับเขานายรังสิมันต์ โรมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงความคืบหน้าการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าคงต้องมีการพูดคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านทั้งการกำหนดรายชื่อรัฐมนตรีและยติก่อนที่จะกำหนดรายชื่อรัฐมนตรีต้องเคลียร์ให้ชัดเจนก่อนว่าจะอภิปรายทั้งคณะหรือรายบุคคลซึ่งกรณีหากเป็นรัฐมนตรีรายบุคคลต้องมีการกำหนดข้อหาด้วยจึงต้องคุยการสรุปและกำหนดวันที่จะยื่นยติและเมื่อยติแล้วจะต้องพูดคุยกับวิป3ฝ่ายเพื่อกำหนดวันที่ชัดเจนต่อไปเมื่อถามว่าพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่ามีความพร้อมและเตรียมข้อมูลแล้ว 100% พรรคประชาชนมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนนายรังสิมันต์กล่าวว่าก่อนจะยื่นก็ต้องพร้อมอยู่แล้วแต่ต้องยอมรับว่าครั้งนี้เป็นครั้งหนึ่งที่การอภิปรายไม่ไว้วางใจมีเรื่องที่ต้องอภิปรายหลายเรื่องและยังมีเรื่องที่คาดไม่ถึงซึ่งเราได้รวบรวมเอาไว้แต่สิ่งสำคัญไม่แพ้กันคือพยานหลักฐานยืนยันว่าการอภิปรายของพรรคฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคประชาชนไม่ใช่การพูดลอยๆยกเมฆกันมาไม่ใช่แต่ทั้งหมดต้องอยู่บนพยานหลักฐานที่เอาข้อเท็จจริงมาวัดกันเมื่อถามว่าจำนวนสมาชิกพรรคฝ่ายค้านจะลดลงเนื่องจากไม่มีพรรคกล้าทำแล้วส่วนกรณีพรรคประชาชนให้พรรคกล้าทำออกจากฝ่ายค้านจะเป็นการทำให้รัฐบาลมีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นหรือไม่นายรังสิมันต์กล่าวว่าการที่พรรคกล้าทำจะอยู่ตรงไหนเป็นเรื่องของเขาที่เป็นคนเลือกว่าจะอยู่บทบาทไหนพรรคเขาเป็นคนเลือกเรื่องวิปฝ่ายค้านเป็นแค่กระบวนการซึ่งเกิดขึ้นไปแล้วไม่มีประโยชน์อะไรที่กายอยู่กับเราแต่ใจไปอยู่กับเขาทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีขอประชาชนมั่นใจไม่เกิดมหาอุทกภัยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีเพจเตือนภัยพิบัติออกมาระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยช่วงนี้เพจเป็นเรื่องข่าวโดยส่วนตัวมองว่าเจ้าของเพจไม่ได้มีเครื่องมืออะไรที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องพร้อมยอมรับว่าจริงๆแล้วมีการประเมินสถานการณ์เรื่องน้ำในช่วง 24-26 กันยายนว่าจะมีฝนตกหนักพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ไม่ถึงขนาดเป็นข่าวพร้อมยืนยันว่ามีการเตรียมความพร้อมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีมาตรการป้องกันตนมองว่าไม่น่ากังวลโดยข้อมูลที่ให้มาทั้งนี้เมื่อประเมินจากปริมาณฝนและพื้นที่รองรับยังสามารถรองรับน้ำได้

ายใช่หรือไม่นายทรงศักดิ์กล่าวว่ายังสามารถรองรับมาตรการที่ยังป้องกันได้โดยเมื่อวานได้ประชุมกนช.มีการพูดคุยเรื่องนี้และมองว่าเป็นไปในลักษณะสร้างแรงกดดันให้รัฐบาลซึ่งรัฐบาลเองมีมาตรการ

0: ราชบุรีบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางจัญญาแก้วนุ้ยรายงานค่ะ
1: นายพุทธพงศ์สุริยสิงห์รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการพร้อมทั้งคณะกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่2ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งโดยมีการรายงานสรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางรวมถึงการจัดงบประมาณในการดำเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ประชุมยังได้ร่วมกันวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์และกำหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมปัญหาดังกล่าวโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำและการให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมบุคลากรเครื่องจักรพร้อมทั้งแผนเผชิญเหตุเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้จัญญาแก้วนุ้ยสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดราชบุรีค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอนี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: จบข่าวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามรายการสรุปข่าวเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจังหวัดจันทบุรี
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
6: ไม่บ่นทำ

0: าชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
1: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
3: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรระวี

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Soft Music Time กับ DJ อ้อมไพรระวีนะคะวันนี้เจอกันในช่วงสายๆของวันพฤหัสนะคะวันนี้วันพุธใช่ไหมวันนี้วันพุธที่23กันยายน2569ค่ะ DJ อ้อมมาพร้อมกับเพลงสากลนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟัง1ชั่วโมงก่อนที่คุณจะไปทานข้าวเที่ยงกันหรือบางคนบอกว่าไม่รอแล้วกินข้าวเที่ยงมาตั้งแต่ตอนนี้แหละหิวแล้วจะรออะไรใช่ไหมคะเพราะว่าบางคนเนี่ยมื้อเช้าอาจจะไม่ได้กินอะไรเยอะอาจจะแบบว่าแค่กาแฟหรือน้ำเต้าหู้แก้วเดียวมันไม่อยู่ท้องเท่าไหร่พอสัก11โมงก็หิวข้าวแล้วถ้าเกิดว่าทำงานที่สามารถกินข้าวเที่ยงได้เร็วก็โชคดีไปค่ะหรือใครที่อยู่บ้านจะกินข้าวตอนไหนก็ได้อันนั้นก็โชคดีไปเหมือนกันแต่ว่าถ้าใครทำงานที่เป็นเวลาหน่อยมีการหยุดพักเที่ยงแบบเป็นเวลาแล้วหิวเนี่ยลำบากเหมือนกันนะคะยังไงแอบพกขนมติดกระเป๋าไว้ได้ไหมคะแล้วแอบกินระหว่างทำงานเหมือนแอบกินขนมในห้องเรียนอะไรแบบนี้แอบกินในที่ทำงานอาจจะไม่เป็นไรเนาะพอจะได้อยู่นะคะยังไงก็อย่าปล่อยให้ท้องหิวนะคะเดี๋ยวจะทำงานกันไม่รู้เรื่องบางคนบอกว่าต้องขอมีกาแฟโดบเข้าไปด้วยจะได้สมองปลอดโปร่งทำงานได้อย่างคล่องปรือมากขึ้นก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนแต่ยังไงนั่นแหละค่ะอย่าปล่อยให้ท้องว่างอย่าปล่อยให้ท้องหิวนะคะเดี๋ยวจะปวดท้องไม่สบายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตกันต่อไปอีกนะคะ
1: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายหิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรระวี
0: อย่างที่บอกว่าวันนี้มีเพลงสากลมาฝากคุณผู้ฟังกัน1ชั่วโมงต่อเนื่องไปถึงเที่ยงนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีโปรแกรมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมวันนี้มีถ่ายทอดอะไรที่น่าสนใจกันอีกบ้างในช่วงบ่ายนะคะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังช่วงเช้าแอบดูตะกร้อทีมชุดชายไปแวบหนึ่งนะคะเขาแข่งกันตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะเปิดทีวีมา8โมงเจอกำลังแข่งอยู่แล้วนะคะเป็นการแข่งขันตะกร้อในทีมชุดชายในรอบแรกกลุ่ม A ไทยพบกับลาวนะคะก็ไทยก็ชนะไปเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงบ่ายมีอีกหลายกีฬาที่น่าสนใจมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันค่ะ

0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: หน่วยงานบริษัทห้างร้านไหนนะคะที่อยากจะสื่อสารข้อมูลเรื่องของสินค้าบริการข้อมูลต่างๆของคุณเนี่ยให้ส่งตรงถึงกลุ่มผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการนะคะแล้วสนใจอยากจะมาเช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุกับเครือข่ายวิทยุของอสมทนะคะก็สนใจสอบถามรายละเอียดแล้วก็แพ็กเกจการเช่าเวลากันได้ที่เบอร์02-201-6512หรือเบอร์089-499-0909ค่ะเพราะว่าเครือข่ายวิทยุของอสมทเนี่ยนะคะเรามีครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศเลยมีสถานีอยู่ในหลายๆจังหวัดสื่อสารได้ถึงทุกกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการอย่างแน่นอนเลยค่ะถือว่าจะเป็นการสร้างโอกาสในการสื่อสารในระดับประเทศแล้วก็ถ้าอยากจะเจาะกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่ไหนเฉพาะเป็นพิเศษจังหวัดไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็เลือกได้เหมือนกันเพื่อที่จะได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการนะคะบอกเบอร์กันอีกทีถ้าใครสนใจสอบถามรายละเอียดแล้วก็แพ็กเกจการเช่าเวลานะคะโทรไปได้เลยที่เบอร์02-201-6512หรือเบอร์089-499-0909ค่ะ
2: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮีลใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรระวี

Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรวี

0: ปเดตโปรแกรมกีฬากันสักนิดนึงนะคะวันนี้23กันยายนในช่วงเที่ยงถึงบ่ายนี้จะมีกีฬาอะไรให้เราได้ดูได้ลุ้นได้เชียร์กันอีกบ้างนะคะตอนนี้11โมงครึ่งมียกน้ำหนักหญิงรุ่น49กิโลกรัมอันนี้มีลุ้นเหรียญทองด้วยนะคะสุธาชินีแก้วสิงห์ขรค่ะถ่ายทอดอยู่ทางช่อง T Sport นะคะแล้วก็ AIS Play ด้วยถ้าเกิดว่าใครดูได้ฝากเชียร์นักยกน้ำหนักหญิงทีมชาติไทยด้วยนะคะส่วนเที่ยงครึ่งมีโปโลน้ำหญิงรอบแรกอุซเบกิสถานพบกับทีมชาติไทยค่ะช่วงบ่ายน่าสนใจมากทีเดียวบ่ายโมงแบดมินตันทีมชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยพบกับอินโดนีเซียอันนี้ถ่ายทอดทางช่อง NBT นะคะสำหรับทีมไทยนั้นการันตีเหรียญทองแดงแล้วถ้าชนะก็จะได้เหรียญทองนั่นเองก็ต้องลุ้นต้องเชียร์กันอีกเช่นเดียวกันค่ะส่วนบ่าย3มียกน้ำหนักหญิงรุ่น53กิโลกรัมกลุ่ม A นะคะ10ตรีหญิงสุรจนาคำเบ้าอันนี้ก็มีลุ้นเหรียญทองเช่นเดียวกันติดตามถ่ายทอดสดได้ทางช่อง T Sport ค่ะแล้วก็ช่วง5โมงครึ่งฟุตบอลชายรอบแรกกลุ่ม A นะคะนัดสุดท้ายทีมชาติไทยจะพบกับญี่ปุ่นอันนี้ก็ยิ่งน่าดูเข้าไปใหญ่เลยค่ะ5โมงครึ่งนะคะเย็นนี้เลิกงานแล้วก็ไปลุ้นไปเชียร์กันได้ทางช่องถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีค่ะและนี่ก็เป็นโปรแกรมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026นะคะที่ประเทศญี่ปุ่นที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะ
1: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรรวี

0: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: ตอนนี้ท้ายชั่วโมงของ Soft Music Time แล้วนะคะเดี๋ยว DJ อ้อมีเพลงไว้ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันต่อแต่ว่าตัว DJ จะหนีไปกินข้าวแล้วค่ะล้อเล่นนะคะจะหนีไปทำงานก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้11โมงกลับมาเจอกันใหม่กับรายการ Soft Music Time 1ชั่วโมงของการฟังเพลงสากลเพราะๆไปด้วยกันทางสถานีวิทยุอสมทจันทบุรี FM 95.25 MHz นะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ฟังเพลงอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
2: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮีลใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรระวี

0: ซ้อนลงฝึกซ้อมเตรียมพร้อมและผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วนะคะไทยชนะคีร์กีสถาน3-2ชนะฮ่องกง5-1ค่ะการซ้อมเมื่อวานก็เน้นไปที่แท็กติกที่จะใช้ในการเจอกับญี่ปุ่นเป็นหลักค่ะซึ่งก่อนการฝึกซ้อมนะคะปริพันธ์วงษาตัวรุกทีมชาติไทยนะคะที่ทำไปแล้ว3ประตูจาก2เกมแรกก็บอกว่าดีใจที่ทำประตูได้ตอนนี้ก็มีความมั่นใจแล้วก็ยังมั่นใจในพี่ๆเพื่อนๆในทีมว่าจะสามารถเล่นกับญี่ปุ่นได้นะคะส่วนตัวก็เคยเจอญี่ปุ่นตอนอยู่20ครั้งนี้ก็แตกต่างกันแต่เป้าหมายส่วนตัวก็คือทำให้ดีที่สุดอย่าเสียบ่อนง่ายๆหวังว่าจะมีแต้มฝากแฟนบ่อนนะคะก็ลุ้นเย็นวันนี้ 17:30 น.ค่ะ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณสสิธรกุวังคดิโลกดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
3: M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
7: M-COT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ค่ะถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นแล้วนะคะกับแอปพลิเคชัน M-COT Connect ดาวน์โหลดกันได้เลยตั้งแต่1ตุลาคมนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลารีบเลยนะคะ
2: M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
3: M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิคุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจีรัตและเอกจัญญวัฒน์
2: ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารบ้านเราชาวจันคุยข่าวชาวจัน 12:30 นถึง 13:00 นที่นี่ M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: 12นาฬิกา30นาทีอัปเดตเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจนะคะเริ่มต้นข่าวแรกประจำวันนี้กับปังปอนค่ะเฝ้าเตือนเรื่องของฝนกันหน่อยนะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะมีการประกาศแจ้งเตือนออกมาจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของฝนหนักถึงหนักมากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในเขตเมืองค่ะในช่วงตั้งแต่วันนี้จนถึง26กันยายนนี้เนื่องจากเราไปเจอความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนล่างมีกำลังแรงขึ้นและมีการเคลื่อนผ่านสู่ประเทศกัมพูชาตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านส่งผลทำให้หลายพื้นที่ของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลจะมีฝนเยอะในช่วงนี้ค่ะทั้งนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้มีการประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำฝนตามคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าจะมีพื้นที่ที่มีการเสี่ยงดินโคลนถล่มนะคะแล้วก็หลายพื้นที่ก็ต้องเฝ้าระมัดระวังไปจนถึง26กันยายนนี้ค่ะอย่างที่ภาคตะวันออกของเรานะคะเริ่มกันที่จังหวัดนครนายกอำเภอปากพลีอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีศรีมหาโพธิ์ประจันตคามจังหวัดสระแก้วอำเภออรัญญประเทศวัฒนานครและที่เขาฉะกันค่ะจังหวัดชลบุรีที่ตัวอำเภอเมืองชลบุรีบ่อทองศรีราชาและบ้านบึงในส่วนของจันทบุรีเหมือนเดิมเลยค่ะอำเภอมะขามแก่งหางแมวโป่งน้ำร้อนขลุ่งและที่เขาคิชกูฏในส่วนของจังหวัดตราดนะคะอำเภอเมืองตราดและที่บ่อไร่ด้วยก็ระมัดระวังกันหน่อยก็แล้วกันนะคะในส่วนของสถานการณ์ฝนค่ะ23กันยายนนะคะที่ภาคตะวันออกจะไปตกหนักกันมากๆเลยที่จันทบุรีแล้วก็ที่จังหวัดตราดด้วยค่ะในวันที่24นะคะที่สระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดด้วยสำหรับพี่น้องประชาชนที่ต้องการขอความช่วยเหลือติดต่อเพิ่มเติมที่ปภ.จันทบุรี039312100และสายด่วน1784ได้ตลอด24ชั่วโมงกันเลยค่ะพาไปกันที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าช้างเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้ารับบริการฉีดวัคซีนในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลประจำปี2569ค่ะในการสร้างภูมิคุ้มกันลดความรุนแรงเจอกันในวันพฤหัสบดีพรุ่งนี้ค่ะ24กันยายน2569 9นาฬิกาเป็นต้นไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าช้างกลุ่มเป้าหมายก็คือประชาชนอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลท่าช้างอย่าลืมค่ะบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวไปด้วยนะคะสมุดบันทึกสุขภาพถ้าคุณมีก็ติดตัวไปด้วยค่ะรวมถึงยาที่รับประทานอยู่เป็นประจำนะคะแนะนำนิดนึงว่าท่านไหนจะเดินทางไปฉีดวัคซีนรบกวนสวมใส่เสื้อผ้าที่สะดวกต่อการฉีดวัคซีนกันด้วยนะคะที่สำคัญวัคซีนมีจำนวนจำกัดเพราะฉะนั้นแล้วทุกท่านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปก่อนได้ที่เบอร์นี้ค่ะ039460714ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าช้างนะคะพาเดินทางไปกันที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน32จันทบุรีเขารับสมัครค่ะในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1ค่ะจะมีการทดสอบกันในวันที่8ตุลาคมนี้นะคะเขาเปิดรับสมัครกันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง2ตุลาคมค่ะท่านไหนสนใจเตรียมหลักฐานต่างๆไปให้พร้อมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรประจำตัวประชาชนรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก1นิ้วจำนวน1รูปหนังสือรับรองการทำงานหรือว่าวุฒิการศึกษาสาขาที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้ามีค่าธรรมเนียม100บาทด้วยค่ะท่านไหนไม่มั่นใจเรื่องของเงื่อนไขหรือว่าคุณสมบัติแบบไหนอย่างไรติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้นะคะที่0396098555ต่อ104หรือไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน32จันทบุรีนั่นเองค่ะช่วงนี้พาไปปิดท้ายเรื่องราวข่าวสารของปังปอนกันที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรีค่ะเขาจะมีการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในวันพรุ่งนี้24กันยายน9โมงถึงเที่ยงตรงค่ะบริเวณหมู่บ้านเกาะน้ำค้างรีสอร์ททั้งหมดของหมู่ที่7ตำบลเกาะขวางอำเภอเมืองจันทบุรีนะคะวันนี้ท่านไหนที่อาจจะมีผู้ป่วยจำเป็นต้องเดินเครื่องมือทางการแพทย์ติดต่อเพิ่มเติมล่วงหน้าไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจังหวัดจันทบุรี บุรีเบอร์นี้ก่อนค่ะ0393111109และ0393021841นะคะหรือจะโทร1129ติดต่อเพิ่มเติมไปก่อนก็ได้ค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดนะคะที่เกิดขึ้นในช่วงแรกที่ปังปอนนำมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ทราบกันค่ะวันนี้ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะคะที่ไม่ได้เข้ามานั่งอยู่ในห้องส่งเนื่องจากว่าปังปอนติดภารกิจลงพื้นที่ในเรื่องของโครงการอาหารกลางวันแล้วก็ติดเรื่องของลูกค้าด้วยนะคะช่วงนี้ส่งหน้าที่ต่อให้กับพี่เอกจัญญวัฒน์ดูแลคุณผู้ฟังต่อปังปอนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตและเอกจัญญวัฒน
2: ์สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผมต้อนรับเข้าสู่อีกช่วงหนึ่งครับกับบรรยากาศในช่วงของรายการคุยข่าวเช้าจันทิในช่วงนี้กับผมจัญญวัฒน์พลพินิจนะครับก็ยังมีข่าวคราวจากส่วนราชการหน่วยงานต่างๆที่ส่งเข้าสู่รายการกับเรามาประชาสัมพันธ์ให้สำหรับคุณผู้ฟังหลายท่านได้รับทราบกันไปกันที่ข่าวนี้ครับเป็นข่าวคราวจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีครับเขามีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรือว่าอปพร.นะครับในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดของจังหวัดจันทบุรีโดยจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เพิ่มพูนความเข้าใจในการบริหารจัดการสาธารณภัยแก่สมาชิกอปพร.นะครับให้มีความรู้ความสามารถและวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการสามารถที่จะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนใช้ความช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีนะครับนอกจากนี้ภายในโครงการนะยังมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำใต้ดินนะหรือว่าธนาคารน้ำใต้ดินนั่นเองนะเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โดยใช้หลักการนำน้ำฝนหรือน้ำผิวดินนะไหลซึมลงสู่ชั้นใต้ดินนะผ่านระบบกรองที่ประกอบด้วยวัสดุธรรมชาติอย่างเช่นหินกรวดทรายและถ่านซึ่งถ่านมีคุณสมบัติในการช่วยดูดซับสารเคมีสิ่งปฏิกูลกลิ่นไม่พึงประสงค์และก็สิ่งปนเปื้อนต่างๆบางชนิดนะครับทำให้น้ำที่ซึมลงสู่ใต้ดินมีความสะอาดมากยิ่งขึ้นช่วยฟื้นฟูนะคุณภาพของน้ำแล้วก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับแนวทางดังกล่าวยังช่วยรองรับนะน้ำหลากในช่วงฤดูฝนลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในครัวเรือนนะครับเพื่อความชุ่มชื้นให้กับนาดินในช่วงฤดูแล้งแล้วก็ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่าอันเป็นการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัตินะครับนอกจากนั้นก็ยังเป็นการสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในจังหวัดจันทบุรีอย่างยั่งยืนนะครับนั่นก็เป็นข่าวคราวดีโครงการดีๆที่นำเรียนให้ทราบในช่วงเวลาตรงนี้กันนอกจากนั้นยังมีข่าวคราวจากกลุ่มทันตกรรมนะกลุ่มงานทันตกรรมนะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปก็จะเริ่มใช้คิวนัดหมายออนไลน์แล้วก็นัดหมายล่วงหน้า 100% นะครับโดยเปิดจองคิวทุกวันจันทร์เวลา 13:00 นนะฮะได้คิววันจันทร์ถึงศุกร์ในสัปดาห์ถัดไปนะครับในกรณีที่วันจันทร์เป็นวันหยุดราชการก็จะเปิดนะจองคิวให้ในวันทำการถัดไปในเวลา 13:00 นะครับซึ่งก็เปิดให้จองคิวออนไลน์รอบเดือนตุลาคมนะวันจันทร์ที่28กันยายน2569ก็สามารถจองได้ตั้งแต่นะฮะ 1-2 แล้วก็ 5-9 ตุลาคม2569นะครับจองคิวทำฟันออนไลน์ในเวลาราชการผ่าน3ช่องทางนะครับก็คือ LINE หมอพร้อมแอปพลิเคชันหมอพร้อมแล้วก็เจ้าหน้าที่นัดให้ผ่านนะฮะเว็บนะ MOPH นะฮะมาทำนัดที่โรงพยาบาลนะครับทั้ง3ช่องทางนะครับก็จะเปิดระบบจองพร้อมกันถ้าคิวในระบบหมอพร้อมเต็มก็จะไม่สามารถจองได้จะจองได้เมื่อนะฮะมีคนกดยกเลิกคิวนะครับหรือว่าจะเป็นกรณีคิวเร่งด่วนนะก็แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าตรวจนะครับไม่ว่าจะเป็นเลือดไหลไม่หยุดนะอุบัติเหตุ ที่ขากรรไกรแล้วก็ใบหน้ามีอาการปวดบวมรุนแรงนะครับหรือว่าจะเป็นการเตรียมช่องปากนะก่อนการรักษามะเร็งแล้วก็เตรียมให้ยารักษากระดูกพรุนที่มีใบส่งตัวนะครับหมายเหตุนะครับกรุณาจองคิวล่วงหน้าแล้วก็มาตามนัดและเวลาที่กำหนดหากไม่สามารถมาตามนัดได้กรุณากดยกเลิกนะหรือเลื่อนนัดล่วงหน้านะครับจะได้ไม่เสียคิวเสียเวลาแล้วก็ทำให้เกิดความคล่องตัวในการเข้ารับบริการที่งานนะกลุ่มงานทันตกรรมกันนั่นก็เป็นข่าวคราวที่บอกกล่าวในช่วงเวลาตรงนี้นะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่กำลังมองหางานกันอยู่ในตอนนี้การประปาส่วนภูมิภาคนะเขามีการประกาศรับสมัครนะบุคคลนะครับสาขาจันทบุรีของเรานะครับนะก็ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานนะที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรีตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวงานธุรการนะครับ1อัตราครับนะค่าจ้าง 15,890 บาทต่อเดือนฉะนั้นใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะไปสมัครกันได้นะครับโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งก็รับผิดชอบงานสารบัญของหน่วยงานในสังกัดนะการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรีแล้วก็จัดเก็บเอกสารสำหรับงานธุรการทั่วไปนะครับรวมไปถึงงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็ได้รับมอบหมายนะครับใครที่สนใจครับคุณสมบัติของผู้สมัครก็จบการศึกษาตั้งแต่ปวส.หรือปริญญาตรีทางพาณิชยการนะครับสาขาเลขานุการบัญชีคอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องเพศหญิงก็ได้เพศชายก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็น LGBTQ ก็ได้นะครับนะอายุไม่เกิน35ปีบริบูรณ์นะวันสมัครหรือหากอายุเกินก็สามารถสมัครได้ในกรณีที่มีประสบการณ์พิเศษนะครับผู้สมัครนะเพศชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารมาแล้วนะครับแล้วก็สามารถขับขี่รถยนต์ได้นะทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์อัตโนมัติมีใบอนุญาตขับขี่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็จะพิจารณาเป็นพิเศษนะครับผมสวัสดิการก็จะมีทั้งประกันสังคมนะเงินเพิ่มพิเศษตามอายุงานด้วยนะครับก็ใครสนใจก็สามารถที่จะไปสมัครกันได้นะครับนะฮะซึ่งก็สามารถสอบถามหรือว่าสมัครกันได้ที่สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรีนะครับเนี่ยหมายเลขโทรศัพท์นะไม่ว่าจะเป็นที่ทางสำนักงานนะครับเอาบอกเบอร์โทรเนี่ย0845991456นะ0845991456สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับถือมีคุณผู้ฟังท่านใดที่อาจจะกำลังมองหางานกันอยู่ในตอนนี้ว่างงานก็ไปสมัครกันได้ก็แล้วกันนะครับเอกสารหลักฐานต่างๆเตรียมให้พร้อมนะครับกับบรรยากาศในช่วงของรายการคุยข่าวเช้าจันทร์กับผมจันยวัฒน์พลพินิจในช่วงนี้นะครับยังมีข่าวคราวจากนะฮะอสมทส่วนกลางนะครับ Thinking Radio

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 14 นาฬิกาย
3: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
5: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
8: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
9: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
4: จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
10: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายๆค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษ

0: เศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M ขอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M ขอจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณMCOT จันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัตน
1: ์ MCOT เตือนภัยกลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงของ MCOT เตือนภัยแบบนี้มีเรื่องราวของกรมควบคุมโรคมาเตือนกันด้วยค่ะเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าหลายคนบอกว่าโดนกัดแล้วไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยติดเชื้อแล้วเนี่ยอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตกันได้เลยค่ะถูกกัดถูกข่วนแผลมันเล็กน้อยบางคนชะล่าใจคุณผู้ฟังไม่ไปหาคุณหมอมีโอกาสที่จะเสียชีวิตกันได้เลยนะคะ5ขั้นตอนมาดูแลกันหน่อยค่ะเมื่อคุณถูกสุนัขกัดหรือว่าข่วนนะคะล้างแผลทันทีด้วยน้ำสะอาดแล้วก็สบู่ใส่ยาฆ่าเชื้อนะคะหรือกักสัตว์ที่เขามาทำร้ายคุณมีรอยข่วนมีในส่วนของการถูกกัดแบบนี้ดูสิว่าสัก10วันเนี่ยเขายังอยู่แบบปลอดภัยหรือเปล่านะคะหลังจากนั้นก็ไปหาคุณหมอค่ะฉีดวัคซีนให้ครบตามที่คุณหมอนัดกันด้วยนะคุณผู้ฟังเป็นการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านั่นเองค่ะหากว่าคุณเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆเจอสุนัขจรจัดเจอน้องแมวน่ารักที่เป็นแมวจรจัดไม่รู้ว่าฉีดวัคซีนมาแล้วหรือยังหากโดนข่วนนะคะมีแผลแบบนี้พบคุณหมอจะดีที่สุดเลยค่ะในการที่จะป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพราะว่าติดเชื้อแล้วอันตรายถึงแก่ชีวิตได้เลยค่ะป้องกันโรคอย่าลืมนะสำหรับใครที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวพาไปฉีดวัคซีนเป็นประจำหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ที่คุณไม่ทราบแหล่งที่มาหรือว่าประวัตินะคะหรือว่าในสัตว์ที่มีพฤติกรรมผิดปกติอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยค่ะ
2: MCOT เตือนภัยสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

M ขอดจัน 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M ขอดจันทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรี

0: พอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 0894990909
0: M-Cot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M-Cot จันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

ณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

FM ขอนจันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok FM ขอนจันทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรี

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันบิตุลถกสภากลาโหมนัดส่งท้ายปีขอบคุณผบ.เหล่าทัพดันชายแดนไทยกัมพูชา5จังหวัดเดือนหน้าปี70เสริมกำลังพัฒนาควบคู่ความมั่นคงพลตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยภายหลังการประชุมสภากลาโหมครั้งที่6ประจำปี2569มีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานพร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวขอบคุณและแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่พร้อมกล่าวขอบคุณผู้บังคับบัญชาที่ให้ที่จะเกษียณอายุราชการวันที่30กันยายนซึ่งได้ร่วมปฏิบัติภารกิจและรับมือกับภัยพิบัติรวมถึงภารกิจด้านความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตลอดช่วงที่ผ่านมาที่ประชุมให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570ซึ่งขณะนี้เปิดรับสมัครมาแล้ว13วันมีผู้สมัครเกือบ 10,000 คนโดยกระทรวงกลาโหมมุ่งสร้างโอกาสให้พลทหารอาสาทางด้านค่าตอบแทนการศึกษาการพัฒนาทักษะอาชีพควบคู่กับการดูแลพื้นที่ชายแดนโดยกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเร่งจัดทำกรอบความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่นำร่องบริเวณชายแดนไทยกัมพูชา5จังหวัดในปี2570ซึ่งหน่วยงานด้านทหารจะสนับสนุนยุทโธปกรณ์และเครื่องมือต่างๆเพื่อเสริมกำลังคนในการปฏิบัติงานสภากลาโหมสั่งคุมเข้มโดรนชายแดนไทยกัมพูชาสกัดชิ้นส่วนประกอบโดรน DIY หวั่นใช้สอดแนมหนุนรบนาวาอากาศโทณัฐนัยจันเปล่งรองโฆษกกระทรวงกลาโหมแถลงภายหลังการเสร็จสิ้นการประชุมสภากลาโหมว่าที่ประชุมสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังโดรนรวมถึงชิ้นส่วนประกอบโดรนตามแนวชายแดนหลังทหารในพื้นที่รายงานว่ามีการใช้โดรนจากฝั่งตรงกันข้ามบินเข้ามาสอดแนมเนื่องจากต้องการลดความเสี่ยงและลดการประกอบโดรน DIY ในหลายพื้นที่ที่ทหารไทยตรึงกำลังไว้โดยจะประสานหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและสกัดกั้นอุปกรณ์ที่อาจจะนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ด้านการทหารหรือการสนับสนุนการรบพร้อมให้รวบรวมข้อมูลการนำเข้าทั้งเรื่องจำนวนประเภทแหล่งที่มาและวัตถุประสงค์ของการใช้งานอย่างเป็นระบบรวมถึงประเทศที่เป็นผู้ส่งวัสดุต่างๆด้วยเซปักตะกร้อทีมชุดชายไทยผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเอเชียนเกม2026เซปักตะกร้อเอเชียนเกม2026ที่นาโกย่าซิตี้มิซูโอปากิมเนเซียมประเทศญี่ปุ่นประเภททีมชุดชายรอบแบ่งกลุ่ม A นัดสุดท้ายทีมชาติไทยดีกรีแชมป์7สมัยที่เก็บชัยชนะมา2นัดรวดนำทีมโดยธนพลทรัพย์เย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรปีเช่พันแสนและสิทธิพงษ์คำจันทร์พบกับสปป.ลาวผลปรากฏว่าทีม A ไทยชนะไปได้2-0เซต15-3และ15-5ส่วนทีม B ไทยเอาชนะ2-0เซต15-9ทั้ง2เซตและทีม C ไทยก็สามารถเอาชนะ2-0เซต15-4ทั้ง2เซตทำให้ทีมชายไทยเก็บคะแนนสะสมเก็บชัยชนะ3นัดรวดผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศซึ่งจะเข้าไปแข่งขันกันในวันที่24กันยายนนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลา

0: LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิการ
2: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
5: ผ้าไทยก็ได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
6: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
7: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
8: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
0: เอ็มคอตจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M คอร์ดจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: FM ขอจัน 95.25
1: กับมิสเตอร์เอก
2: บางครั้งคนเราไปให้ความสำคัญกับสิ่งของมากจนลืมอะไรที่สำคัญกว่า

ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรีเอ็มคอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 เอ็มคอจันทร์เคียงคู่ธุรกิจ

FM ขอนจันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok FM ขอนจันทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรี

FM ขอนจันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok FM ขอนจันทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรี

0: ี้เวลา 15:00 น.ค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเปิดที่มาคาซิโอคอนเนคชั่นนาฬิกาจากรุ่นธรรมดาสู่ลิมิเต็ดอีดิชั่นเหตุสลักชื่ออนุทินชาญวีรกูลส่องอยู่บนข้อมือใครบ้างหลังมีประเด็นเรื่องนาฬิกาคาซิโอสลักชื่อหน้าปัดหลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภาษาอังกฤษอนุทินชาญวีรกูลรวมถึงมีภาพร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคล่าธรรมสวมใส่เปรียบเสมือนของแทนใจก่อนร่วมรัฐบาลซึ่งมีรายงานว่าร้อยเอกธรรมนัสสวมใส่มานานแล้วโดยจะรับมาตั้งแต่13สิงหาคม2569และมีภาพปรากฏตั้งแต่วันที่24สิงหาคม2569ร้อยเอกธรรมนัสสวมใส่ระหว่างลงพื้นที่ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมที่จังหวัดน่านผู้ที่ได้รับนาฬิกาจะเป็นคนทำงานใกล้ชิดกับนายอนุทินเท่านั้นอาทิรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยนายพลพีสุวรรณชวีนายเจเศรษฐไทยเศรษฐ์นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นายพรดอนปริศนานัทกุลนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรวมถึงนายอันสิทธิ์จำพันธาราชปลัดกระทรวงมหาดไทยนายนิรัตน์พงษ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยนายอนุทินชื่นชอบและสะสมนาฬิกาเป็นประจำอยู่แล้วช่วงลงพื้นที่หาเสียงและตรวจโครงการไทยช่วยไทยตามตลาดห้างร้านต่างๆเมื่อเจอนาฬิกาคาซิโอรุ่นที่ชอบก็จะซื้อสะสมไว้มีทั้งรุ่นสีเงินและสีดำและนำไปสลักชื่อราคารวมประมาณเรือนละ 1,900 บาททางนี้มีรายงานว่าสำหรับนาฬิกาคาซิโอ AE 1,200 ที่ร้อยเอกธรรมนัสสวมใส่ขณะนี้มีรายงานว่านายอนุทินซื้อมาช่วงลงพื้นที่ดูราคาสินค้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านบางกะปิเมื่อวันที่4เมษายน2569ทร.ปิดด่าน 100% สะเทือนฝั่งกัมพูชานาวิกโยธินพบลังกระเป๋าถุงกระสอบต้องสงสัยในสวนเกษตรคลองใหญ่57ชิ้นพบลักลอบผ่านทางช่องทางธรรมชาติพลตรีปารัตน์ รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรียังคงดำเนินมาตรการปิดด่าน 100% และเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนและช่องทางทางธรรมชาติเพื่อป้องกันการลักลอบข้ามแดนการขนย้ายสิ่งของผิดกฎหมายและภัยคุกคามทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องล่าสุดกำลังพลชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่4กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่543ฐานคลองป่งน้ำร้อนตรวจพบลังพลาสติกกระเป๋าเดินทางลังกระดาษและถุงกระสอบจำนวนมากวางกองรวมกันอย่างมีพิรุธภายในขนำไม่มีเลขที่กลางสวนเกษตรตำบลคลองใหญ่อำเภอป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีจึงประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำบลคลองใหญ่เข้าตรวจสอบเบื้องต้นพบสิ่งของรวม57ชิ้นภายในบรรจุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รวมทั้งพบเอกสารและสมุดบันทึกจึงตรวจยึดไปตรวจสอบก่อนขยายผลถึงบุคคลหรือขบวนการที่เกี่ยวข้องต่อไปฝนถล่มพัทยาน้ำท่วมหลายพื้นที่ลุ่มต่ำต้องปิดการจราจรช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีฝนตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องส่งผลให้หลายพื้นที่ซึ่งเป็นจุดลุ่มต่ำและจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากเกิดน้ำท่วมขังอย่างรวดเร็วบางจุดระดับน้ำสูงประมาณ1เมตรอาทิถนนพัทยาสาย3ถนนสุขุมวิทช่วงทางหลวงพัทยารวมถึงถนนเลียบทางรถไฟบริเวณวัดธรรมสามัคคีเจ้าหน้าที่ต้องเร่งระบายน้ำพร้อมปิดการจราจรในพื้นที่ที่มีระดับน้ำสูงเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนวันนี้ไปจนถึง27กันยายนภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งเจ้าหน้าที่เมืองพัทยายังคงเฝ้าระวังสถานการณ์พร้อมเร่งระบายน้ำตามจุดเสี่ยงขณะที่ประชาชนควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมสูงและติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสาม

0: เมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกา
2: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื้อเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjan หรือ1888 NT Contact Center
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
6: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
0: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: ัดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็กการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มขอดจันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

ขณะนี้เวลา 16:00 น. Mcord Radio สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมทจังหวัดจันทบุรี 95.25 เสนอการถ่ายทอดข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกกต.ถกตำรวจวางมาตรการเข้มรับมือพันธมิตรบุกยื่นสอบสว25กันยายนนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพิ่มมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดรับมือกลุ่มมวลชนเตรียมเดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาในวันศุกร์นี้โดยพันตำรวจตรีณัฐวัฒน์เสงี่ยมศักดิ์รองเลขาธิการกกต.ได้ประชุมเตรียมความพร้อมรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่สำนักงานร่วมกับพันตำรวจเอกยุทธศิลป์การินผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องและเจ้าหน้าที่ที่ส่วนเกี่ยวข้องซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจตราความเรียบร้อยรอบอาคารรัฐประศาสนภักดีอาคารบีศูนย์ราชการตั้งแต่เย็นวันที่22กันยายนที่ผ่านมาแล้วเบื้องต้นจะมีเจ้าหน้าที่1กองร้อยมาดูแลบริเวณโดยรอบภายหลังการประชุมสำนักงานกกต.ได้แจ้งต่อสื่อมวลชนว่าตามที่กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกำหนดเดินทางมายื่นหนังสือต่อกกต.เพื่อขอให้ตรวจสอบกระบวนการได้มาซึ่งสว.ในวันศุกร์ที่25กันยายนเวลา10นาฬิกาทางกกต.จึงได้กำหนดมาตรการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยบริเวณชั้น2โดยขอให้ผู้สื่อข่าวลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ล่วงหน้าภายในวันที่24กันยายนเวลา 16:30 นาทีหากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าพื้นที่สำหรับสื่อมวลชนที่ลงทะเบียนเรียบร้อยสามารถรับบัตรเข้าพื้นที่บริเวณประตู1ทิศตะวันออกตั้งแต่เวลา 7:00 นของวันที่25กันยายนเพื่อเข้าปฏิบัติงานณห้องประชุม201และห้องผู้สื่อข่าวค้นโกดังจังหวัดระนองพบสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าหนีภาษีมูลค่าหลายล้านกองบังคับการควบคุมแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่และปราบปรามภัยแทรกซ้อน14จังหวัดภาคใต้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรภาคที่1ส่วนที่กำลังเข้าตรวจสอบและตรวจยึดสินค้าต้องสงสัยบริเวณโกดังร้างหมู่ที่1ตำบลเขานิเวศอำเภอเมืองจังหวัดระนองจากการตรวจสอบภายในโกดังพบสินค้าอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายรายการรวมมูลค่าหลายล้านบาทซึ่งต้องสงสัยว่านำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากรจากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นทราบว่าโกดังดังกล่าวมีบุคคลสัญชาติเมียนมาทราบชื่อนายทันโก้อูเช่าพื้นที่ว่างบางส่วนภายในโกดังเพื่อพักอาศัยโดยเช่าต่อจากนายชาลิฟทางนี้เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและความเกี่ยวข้องกับสินค้าดังกล่าวรวมทั้งรายละเอียดของสินค้าที่อายัดไว้รวมถึงเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบถึงแหล่งที่มาและข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนก่อนดำเนินการตามกฎหมายต่อไปโดยรายละเอียดและผลการตรวจสอบเพิ่มเติมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งให้ทราบต่อไปสตง.ลุยตรวจการก่อสร้างโครงการสกายวอล์กราชบุรีรองนายกอบจ.ยืนยันเปิดให้บริการปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าจันยาแก้วนุ้ยรายงานค่ะ
1: นายณัฐวุฒิจุ้ยสำราญผู้ตรวจเงินแผ่นดินสำนักการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่12นายสรศักดิ์พิญญภาพผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดราชบุรีพร้อมนายชิตสกุลรังสีเสริมสุขรองนายกอบจ.ราชบุรีลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการปรับปรุงพื้นที่เขาแก่นจันทน์บริเวณหอนาฬิกาตำบลดอนตะโกอำเภอเมืองราชบุรีโครงการดังกล่าวดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างสกายวอล์คครอบอาคารหอนาฬิกาวงเงิน 37.96 ล้านบาทตามสัญญาลงวันที่10กันยายน2567ผลตรวจสอบปีงบประมาณ2569พบว่าโครงการยังขาดแผนบริหารจัดการพื้นที่ในภาพรวมที่ชัดเจนซึ่งอาจจะกระทบต่อการใช้ประโยชน์และความคุ้มค่าขณะเดียวกันพื้นที่อยู่ระหว่างดำเนินโครงการระยะ2ตามสัญญาลงวันที่29มกราคม2569กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่25ธันวาคม2569ทำให้โครงการระยะ1ต้องปิดใช้งานไม่สามารถเปิดให้บริการได้เต็มรูปแบบด้านรองนายกอบจ.ราชบุรีชี้แจงว่าได้ทดลองเปิดให้บริการสกายวอล์คช่วงปีใหม่เป็นเวลา16วันมีประชาชนมาใช้บริการหนาแน่นมากจึงนำข้อมูลจากการทดลองเปิดให้บริการมาเป็นพื้นฐานวางแผนบริหารจัดการร่วมกับฝ่ายท่องเที่ยวคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จพร้อมเปิด ให้บริการในช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้ามุ่งหวังให้สกายวอล์กเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียงในอนาคตต่อไปจัญญาแก้วนุ้ยสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดราชบุรีค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริเกียรติ

0: ท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรถมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกา
4: คุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
8: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสม
9: ททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
8: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
9: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
10: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
11: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
12: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
13: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
8: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆ

0: ใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคราบแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M คอจันเคียงคู่ธุรกิจคุณ

ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรีเอ็มคอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 เอ็มคอจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

FM ขอดจัน 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok FM ขอดจันทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรี

0: M คอนจัน 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M คอนจันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: ่งมาเก็บมาแล้วไอติมเนี่ยเมื่อวานก็ซื้อให้แล้วอีหยังอีกโอ้ยอยากสักแต่ไอติมเงินสิกินข้าวยังบ่มีไปเลยไปหาพ่อมังคุดไปขอเงินพ่อมังคุดไป
1: ไปไปให้ไอติมกูเลย
0: อีหยัง

ดนปันใดอายกับเบลื่องบานเฮ้าเนาะดีใจคักดีใจที่ได้พ่อกันอีกเห็นอายละคืนหอดงานบุญสมัยนักเรียนเนาะน้องก็ได้เป็นนางไอของอายผาแดงแค่แบบสมมุติตอนงานบุญบังไฟเท่านั้นล่ะขึ้นศาสนามีขอให้น้องได้เป็นนางไอของอายอีหลีนะเด้อ

คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นไม่รับคำร้องพิจารณาใหม่ในคดีที่นางสาวยิ่งลักษณ์และพวกถูกสั่งชดใช้กว่าหมื่นล้านคดีจำนำข้าวที่ห้องพิจารณาคดี4อาคารศาลปกครองกลางศาลปกครองกลางอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขแดงที่พ.ม. 3/2569ที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกับนายอนุสรณ์อมรฉัตรสามียื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองพิจารณาคดีใหม่ในคดีที่นางสาวยิ่งลักษณ์กับสามีฟ้องนายกรัฐมนตรีกับพวกรวม9คนร่วมกันให้กระทรวงการคลังมีคำสั่งที่นางสาวยิ่งลักษณ์รับผิดชอบชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนในฐานะนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวและเพิกเฉยไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ราชการตามอำนาจหน้าที่เป็นเงิน 128,861,880.83 บาทโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยศาลปกครองสูงสุดวิเคราะห์แล้วเห็นว่าคดีดังกล่าวศาลปกครองกลางมีคำสั่งเมื่อวันที่13 มกราคม 2569ไม่รับคำร้องของนางสาวยิ่งลักษณ์กับสามีขอพิจารณาคดีใหม่เนื่องจากเห็นว่าหนังสือกระทรวงพาณิชย์ลงวันที่1 สิงหาคม 2568เรื่องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามคำสั่งกระทรวงพาณิชย์ลงวันที่19 กันยายน 2559เรื่องให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนางสาวยิ่งลักษณ์ที่อ้างว่าเป็นพยานหลักฐานใหม่เป็นเพียงหลักฐานการหารือของนางสาวยิ่งลักษณ์ไปยังกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาแล้วไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่ที่อาจทำให้ข้อเท็จจริงในการคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญล่าสุดศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามศาลปกครองกลางไม่รับคำร้องพิจารณาคดีใหม่ที่นางสาวยิ่งลักษณ์กับนายอนุสรณ์ยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองพิจารณาคดีใหม่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่ศาลจะรับไว้พิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองนั้นใหม่ได้คำร้องอุทธรณ์คำสั่งของนางสาวยิ่งลักษณ์ฟังไม่ขึ้นการที่ศาลปกครองชั้นต้นไม่รับคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ของผู้ฟ้องคดีที่1ไว้พิจารณานั้นศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยจึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งยืนของศาลปกครองชั้นต้นกนอ.เกาะติดพายุฝน 24-27 กันยายนสั่งยกระดับเฝ้าระวังสูงสุดพร้อมรับมือน้ำท่วมนายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.เปิดเผยว่าจากกรณีที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่ 23-27 กันยายนนี้โดยพื้นที่ภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสมุทรปราการเป็นพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักปริมาณฝนสะสมสูงกนอจึงได้สั่งการด่วนให้ทุกนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เสี่ยงยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างเต็มพิกัดโดยนิคมอุตสาหกรรมบางปูได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันมีกำลังการสูบน้ำรวมสูงถึง 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงนอกจากนี้ยังได้นำระบบเฝ้าระวังอัจฉริยะมาใช้ด้านกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่นิคมอุตสาหกรรมนครหลวงนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินและนิคมอุตสาหกรรมบ้านว่าไฮเทคได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยอย่างเคร่งครัดโดยมีการวางระบบแนวป้องกันและคันดินด้วยการบดอัดคันดินแน่นเสริมด้วยวัตถุป้องกันและคอนกรีตเสริมความมั่นคงพร้อมเดินเครื่องสูบน้ำหลักและเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองที่สามารถจ่ายไฟสำรองได้ไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมงในทุกสถานี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: และกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุ ลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: จบข่าวชั่วโมงหน้าติดตามรายการครบเรื่องข่าวจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25

0: เกษตรบางเขนทุกสาขารับสิทธิ์ซื้อปุ๋ยแร่ด่างล้างดินฆ่าเชื้อโรคเริ่มการออกดอก5กระสอบ500บาทชุดวัคซีนพ่นหยุดโรคไฟท็อปฟิวซาเรียมสะสมอาหารเริ่มการออกดอกชุดพ่นคายน้ำสร้างเครียดหยุดใบอ่อนให้สร้างดอกได้เร็วและทุกๆ 10,000 บาทรับสิทธิ์พิเศษซื้อปุ๋ย1แถม1ได้10กระสอบและได้บัตรลุ้นตู้เย็นทีวีจักรยานไฟฟ้าอีกหลายพันพร้อมสะสมยอดทั่วฟรีทุกสาขาเลี้ยงอาหารเที่ยงแล้วเชิญรับฟังวิชาการโดยอาจารย์บุญบางเขนและอาจารย์เกษมสาขาแกลง15กันยายนสาขาห้วยสะท้อน16กันยายนสาขาคลองปู17กันยายนสาขาหนองแหวน18และ19กันยายนสาขาภวา23กันยายนสาขาขลุง24กันยายนสาขาปัทวี25กันยายนอย่าพลาดที่คลังเกษตรบางเขนทุกสาขาย
1: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็คเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
5: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
4: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
6: จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรีเอ็มคอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 เอ็มคอจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

M คอนจัน 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M คอนจันทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรี

0: ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรีเอ็มคอร์จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 เอ็มคอร์จันเคียงคู่ธุรกิจคุณ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

M Khatchan 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M Khatchan Thaburi และ Facebook อสมท. จันทบุรี

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 น.ถึงเที่ยงฟัง Marketing News Updateสรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานวม
1: คุณผู้ฟังครับ

0: จิตรค่ะกับชั่วโมงข่าว Exclusive คุณผู้ฟังคะทั้งวันมีอะไรรับรองนะคะตามแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยจะรู้หมดครอบคลุมเหมือนคุณผู้ฟังเนี่ยนั่งอยู่ในข่าวยังไงอย่างนั้นค่ะ
1: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง Mcot News FM 100.5กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
2: ก็เป็นกำลังใจนะฮะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
1: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์ 8:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง Mcot News FM 100.5
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลในสองมุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
4: ครับ
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
4: เย็นครับเย็นวันพุธแล้วนะครับก
5: ็
4: วันนี้มีหลายเรื่องที่สามารถคุยกันได้นะฮะทั้งเรื่องการเมืองทั้งเรื่องดินฟ้าอากาศทั้งก็เมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องที่ว่าวันนี้ศาลปกครองสูงสุดนะจะพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ของคุณยิ่งลักษณ์ที่ถูกสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายโครงการจำนำข้าวกว่า10,000 ล้านบาทนะโดยคุณยิ่งลักษณ์

ซึ่งเป็นหนังสือจากกระทรวงพาณิชย์ก็ปรากฏว่าวันนี้ศาลก็ได้ศาลปกครองสูงสุดนะครับก็ได้อ่านคำสั่งที่คุณยิ่งลักษณ์อดีตนายกแล้วก็สามีคุณอนุสรณ์อมรฉัตรยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลางที่ไม่รับคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่กรณีคำสั่งให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนจากโครงการรับจำนำข้าวศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์ว่าหนังสือกระทรวงพาณิชย์ที่นำมายื่นซึ่งลงวันที่1สิงหาคม2568ที่นางสาวยิ่งลักษณ์นำมาอ้างเป็นเพียงการตอบข้อหาลือเกี่ยวกับคำสั่งให้เจ้าหน้าที่รัฐ6คนชดใช้ความเสียหายจากการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือจีทูจีซึ่งไม่ใช่คำสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งคดีนี้ส่วนข้อโต้แย้งเรื่องการนำความเสียหายจากจีทูจีมาประกอบการกำหนดความรับผิดศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวมีอยู่ในสำนวนคดีเดิมแล้วการโต้แย้งจึงเป็นเพียงการโต้แย้งดุลพินิจของศาลไม่ใช่เหตุที่จะนำคดีมาพิจารณาใหม่ศาลจะมีคำสั่งยืนตามศาลปกครองชั้นต้นไม่รับคำขอพิจารณาคดีใหม่

นายนรวิทย์ล่าแหล่งทนายความของนางสาวยิ่งลักษณ์ก็ให้สัมภาษณ์ว่าเหตุผลที่นำหนังสือกระทรวงพาณิชย์มายื่นเนื่องจากเป็นคำสั่งที่ให้เจ้าหน้าที่รัฐ6คนตั้งแต่อดีตรัฐมนตรีจนถึงเจ้าหน้าที่ชดใช้ความเสียหายจากการระบายข้าวกว่า 20,000 ล้านบาทไปแล้วแต่ไม่มีชื่อนางสาวยิ่งลักษณ์ขณะที่คำสั่งกระทรวงการคลังที่เรียกให้

0: คำนวณจากความเสียหายจากโครงการโดยรวมไม่ได้เป็นความเสียหายเฉพาะการระบายข้าวจึงนำมาเป็นเหตุขอพิจารณาคดีใหม่แต่แล้วก็ตามก็ต้องยอมรับผลการตัดสินในวันนี
1: ้
0: ตอนนี้จากคำสั่งศาลปกครองสูงสุดไม่รับคำขอพิจารณาคดีใหม่ทำให้คำพิพากษาเดิมที่ให้นางสาวยิ่งลักษณ์ต้องชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนกว่า 128 ล้านบาทยังคงมีผลก็รวมว่าอย่างนี
1: ้ขณะที่ฝ่ายกฎหมายนางสาวยิ่งลักษณ์ระบุว่าแม้กระบวนการขอพิจารณาคดีใหม่ในศาลปกครองจะสิ้นสุดลงแต่ยังเห็นว่ามีประเด็นทางกฎหมายที่สามารถดำเนินการต่อได
0: ้
1: นี่มันคือปกครองสูงสุดแล้วไม่ใช่หรอคะ
0: ก็คงจะมีประเด็นอะไรเข้าไป
1: โอ้โหแล้วเมื่อไหร่จะได้เงินหรอคะเนี่ยหมื่นล้านเนี่ย
0: ก็คุณทักษิณก็ยังใช่ไหมกระดาษ
1: หมื่นเจ็ดพันล้าน
0: จบมาแล้วฎีกาจบมาแล้วก็ยังให้ทนายไปยื่นฟ้องอะไรต่างๆว่าเป็นการเรียกเก็บภาษีซ้ำซ้อนเคยจ่ายไปแล้วแล้วยังมาจ่ายซ้ำ
1: ยึดไปแล้วยึดทรัพย์ไปแล้วยึดทรัพย์ไปแล้ว 46,000 ล้านนะฮะก็ที่เหลืออีก 30,000 กว่าล้านยังจะมาเก็บภาษีอีก 17,000 ค่ะ
0: อันนั้นก็เป็นส่วนที่ใช้ช่องทางทางกฎหมายก็ตั้งทนายไปยื่นต่อสู้คดีไปคุณยิ่งลักษณ์ก็มาในแนวเดียวกันนะฮะก็ยังพลิกข้อกฎหมายสู้กันต่อไปนะฮะเพราะว่าโดยกระบวนการเนี่ยเวลาไปยึดทรัพย์ใครอะไรยังไงมันก็ไม่ใช่ว่าเข้าไปถึงก็ยึดไปเลยนะโดยปกติแล้วเท่าที่ทราบมันยากเย็นมากในการเข้าไปยึด
1: ก็เป็นการศาลปกครองยืนตามคำสั่งของศาลชั้นต้นนะ
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็
0: ที่ไม่รับ
1: ใช่เพราะนั้นก็คือสู้สองศาลให้กลับมาพิจารณาใหม่ก็ไม่สำเร็จก็ส่งผลให้คำพิพากษาเดิมที่คุณยิ่งลักษณ์ต้องชดใช้ค่าสินใหม่กว่า 10,000 กับ28ล้านรวมดอกเบี้ยด้วยนะคะตามที่กระทรวงการคลังสั่งเนี่ยยังมีผลบังคับใช้ที่ยึดไปแล้วจริงๆอ่ะ43ล้านค่ะที่ไปศาล
0: อ
1: ีกหมื่นกว่าล้านที่อยู่ในคำสั่งนี้บ้านก็ยังไม่ได้ยึดนะคะบ้านในซอยโยธินพัฒนาเนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: ยังคงเป็นของคุณยิ่งลักษณ์อยู่ค่ะเป็นการขอรื้อคดีจำนำข้าวที่สั่งให้ยึดสัตว์ขึ้นมาพิจารณาใหม่เดี๋ยวก็คอยดูต่อนะคะว่าจะพลิกกฎหมายแบบไหนอย่างไรต่อค่ะ
0: ครับอ้าวเบรกแรกนี้เอาด้วยเรื่องบทสรุปของคุณยิ่งลักษณ์นะที
1: ่
0: เราก็เกริ่นไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าวันนี้ศาลปกครองสูงสุดท่านจะมีคำสั่งนะเอาเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่สองนะครับ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: HOT RADIO NETWORK พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: แปดนาฬิกา12นาทีครับคุณอันครับคุณต่อครับ
3: วันนี้23เอาคดีคุณยิ่งลักษณ์จบไปแล้วจะมีวันที่25กันยายนเนี่ยแหละค่ะที่ศาลปกครองใช่ไหมคะพี่ศาลจะนัดตัดสินกรณีของนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์เนี่ยค่ะที่หมอสรณะในฐานะประธานกสทช.ฟ้องขอเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.แล้วก็วันที่25กันยายนเนี้ยก็จะได้คำพิพากษาออกมาว่าจะเป็นอย่างไรปรากฏเมื่อวานนี้ที่เราเคยคุยกันนะว่ามันจะมีทางออกอะไรยังไงไหมมันจะยุ่งไม่ยุ่งคำตัดสินเนี้ยจะจบไหมเมื่อวานนี้คำให้สัมภาษณ์ของคุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีที่ดูเรื่องกฎหมายค่ะประกรณ์ก็อยู่กฤษฎีกาใช่ไหมคะ
2: ครับ
3: พูดถึงสิ่งที่มันน่าจะพอเป็นทางออกได้นะครับพี่ไพศาลพูดถึงข้อเสนอที่จะให้นายกรัฐมนตรีออกเป็นพระราชกำหนดยุบบอร์ดกสทช.เลยค่ะคือถ้าขนาดนี้แล้วทำงานต่อไม่ได้ต่อกันไม่ได้ออกกฎหมายเฉพาะกิจไปเลยออกเป็นพระราชกำหนดยุบบอร์ดกสทช.แล้วก็สรรหาใหม่ตามข้อกฎหมายคุณประกรณ์บอกว่าถ้าออกเป็นพ.ร.ก.ก็ต้องเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศรวมถึงประโยชน์สาธารณะค่ะส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นในบอร์ดกสทช.ที่ไม่สามารถดำเนินการวาระการประชุมที่สำคัญเช่นการจัดทำแผนแม่บททีวีดิจิทัลก่อนสิ้นสุดใบอนุญาตในเดือนเมษายนปี72คุณประกรณ์บอกว่าเรื่องเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ศาลปกครองรอให้อ่านคำพิพากษาวันที่25กันยายนก่อนแล้วก็เชื่อว่าจะได้ข้อยุติแต่อย่าไปคาดเดาคำพิพากษาส่วนตัวมองว่าวาระสำคัญที่จะสิ้นสุดปี72ยังพอมีเวลาแต่จะพยายามค่ะซึ่งประเด็นปัญหานี้ควรจะแก้มานานแล้วไม่ใช่ทำในช่วง2ปีสุดท้ายจริงไม่ใช่ตอนนี้ใช่ไหมคะปี69จะหมดปีอยู่แล้วเพิ่งจะมาทำแต่เชื่อว่าคงจะมีการเตรียมพร้อมมานานส่วนความเป็นไปได้ในการออกพ.ร.ก.ยุบบอร์ดกสทช.ก่อนสิ้นสุด6ปีนั้นตนไม่ทราบขอให้รอคำพิพากษาก่อนค่ะก็พอจะเห็นแหละว่าถ้ามันวุ่นวายนะก็ออกพระราชกำหนดไปเลยค่ะยุบถ้าหากว่ายุบแค่บอร์ดแล้วเรื่องเลขของเลขาเนี่ยมันเป็นปัญหาไหมคะมันเป็นปัญหาจากอะไรกันแน
2: ่เลขายังไม่มีรองเลขาคุณอะไรเนี่ยที
3: ่รักษาการ
2: หมอสรณะเขาพยายามจะดันมาก็ยังไม่สำเร็จเนี่ยเขาก็รักษาการไปถ้าสมมติกรรมการหลุดไปหมดเขาก็ยัง
3: ไปเป็น
2: รองเลขาแล้วก็ทำหน้าที่รักษาการไปจนกว่าชุดใหม่จะมาชุดใหม่จะมาก็มาแล้วก็แล้วแต่ชุดใหม่ว่าเขาจะดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับเลขาตัวจริงอย่างไรก็อาจจะเอาท่านนี้หนุนขึ้นเป็นตัวจริงแล้วก็เสียงก็รับรองครบถ้วนกันโอเคก็ท่านก็ขึ้นเป็นหรือว่าเขาจะไม่เอาก็ต้องมีกระบวนการที่จะไปสรรหาเลขาคนใหม่อะไรก็ล้างไพ่นะถ้าเป็นว่าออกพ.ร.ก.เนี่ยซึ่งอันนี้หมายถึงว่าปัญหาแสดงว่ารัฐบาลก็มองว่าไม่ใช่เรื่องของหมอสรณะนะเขามองว่ามันทั้งยวงถึงให้หมอสรณะไปเนี่ยเขาก็ไม่มั่นใจว่ากสทช.จะทำงานกันได้ตามที่รัฐบาลเห็นดีเห็นงามหรือเปล่า
3: ก็มันแบ่งเป็นสองข้างชัดเจนนะ
2: แบ่งเป็นสองข้างชัดเจนแล้วก็ถ้าหมอสรณะไปก็มันก็
3: จะยังทะเลาะกันต่อก็ยังไม่รู้ว่าใครจะ
2: มันจะสวิงไปข้างหนึ่งซึ่งก็เป็นข้างที่ผมก็คิดว่าม
3: ีส่วนได้เสียกันเยอะ
2: กลุ่มทุนสื่อสารอะไรเขาก็
3: มีส่วนได้เสีย
2: กันเหนื่อยนะใช่ไหมเขาคงเหนื่อย
3: เขาคงมีส่วนได้เสียกันเยอะ
2: เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าพอจะมองเห็นภาพเราๆอยู่ว่าโอกาสที่หมอสรณะเนี่ยจะโดนศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าท่านต้องพ้นเนี่ยนะน่าจะเป็นไปได้แล้วก็รัฐบาลก็เลยเอา

0: ดังนั้นก็ชัดแล้วก็ออกพรก.ก็ยุบทั้งหมดไปเลยล้างไพ่ใหม่ไปเลยในคราวเดียวกัน
1: ทีนี้ก็จะได้กลุ่มเดียวกันหมดเลย
0: ก็
1: ไม่มีคานกันเลย
0: ไปเรื่องกระบวนการสรรหาใหม่อีกรอบนึงซึ่งก็ไม่เหลือกำลังฝีมือของ
1: ผู้มีอำนาจ
0: ของสายซึ่งเขาเชี่ยวชาญในเรื่องการหาคณะกรรมการ
1: คณะกรรมการสรรหา
0: เขาถนัดอยู่แล้วนะเรื่องเกี่ยวกับคดีหัวสว.ถึงว่ากกต.จะวินิจฉัยไปแล้วมันก็จบในเรื่องข้อกฎหมายนะแต่ผมดูสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็มันสืบเนื่องจากเรื่องนี้มันโอ้โหมันมาหลายทางมากนะไม่เพียงแต่ว่าที่คุณสนธิกับคณะเขาแถลงแล้วก็25ใช่ไหมคุณนันเขาจะไปกกต.
1: ค่ะ
0: ไปยื่นหนังสือหรืออะไรอย่างเง
1: ี้ยวันนี้เนี่ยคุณสนธิลิ้มทองกุลพร้อมด้วยคุณปองเทพปานเทพพัวพงพันธ์คุณทนายนกเขานิติธรล้ำเหลือคุณตั้มพิชิตชัยมงคลแถลงถึงภาพรวมสถานการณ์การเมืองโดยเฉพาะประเด็นคดีหัวเลือกสว.กระบวนการทำงานขององค์กรอิสระและโครงสร้างอำนาจทางการเมืองคุณสนธิบอกว่าต้องจับตาอย่างใกล้ชิดไม่เพียงให้ดูแค่ว่าหัวสว.จบอย่างไรแต่ต้องมองไปถึงโครงสร้างทางการเมืองเพราะว่าสว.ชุดปัจจุบันมีบทบาทในการให้ความเห็นชอบบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งในองค์กรอิสระหลายแห่งค่ะนะฮะแล้วก็ยกตัวอย่างกกต.ยกตัวอย่างปปช.อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คุณแกก็พูดเหมือนกับอาจจะเราจะคุ้นเคยนะฮะแล้วก็มาถึงกรณี DSI ด้วยลามมาถึงกรณี DSI ค่ะแล้วก็จะพูดถึงการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวครั้งนี้จะไม่หยุดที่กรุงเทพแต่จะเดินทางในพื้นที่ต่างๆเพื่อสื่อสารกับประชาชนอธิบายถึงสิ่งที่กลุ่มมองว่าเป็นปัญหาของระบบการเมือง25ถึง26นี้จะไปหาดใหญ่ค่ะเริ่มต้นที่หาดใหญ่ก่อนนะคะพี่เพชร
0: ทำไมไปเวทีที่นั่นไม่ซ้ำกันนะ
1: ก็ทางใต้อะ
0: มีฐานสนับสนุนมีฐานเสียงพ่อยกแม่ยกอยู
1: ่ทางใต้ก
0: ็
1: ทำที่เดิมก็จะทางใต้ทั้งนั้นนะคะแต่ว่าต้องมั่นใจนะคะเวลาเลือกที่จะลงพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: ตั้งคำถามถึงการใช้งบประมาณ200,000 ล้านที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างพลังงานว่าต้องจับตาดูโครงสร้างนี้โดยเฉพาะโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในหน่วยงานราชการขณะนี้เริ่มมีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการจะทำ TOR และกำหนดคุณสมบัติบริษัทที่จะเข้าร่วมโครงการตั้งคำถามเรื่องความโปร่งใสค่ะพี่ไพศาลมองการเคลื่อนไหวครั้งนี้ยังไง
0: แต่ว่าไปยื่นกกต.เมื่อไหร่นะเห็นว่าจะไปยื่นที่กกต.
1: จะไปมาแล้วมั้งคะ
0: ที่เห็นบอกมีวันนี้มีรายงานข่าวว่าโอ้โหกกต.นี่กกต.สั่งการให้ตำรวจเตรียมการเลยระดมกำลังมาจากนี้ไปออกระเบียบเลยนักข่าวสื่อมวลชนจะเข้าออกนี่จะต้องมีการแสดงตัวติดบัตรให้เรียบร้อยรับม็อบรับการมาของคณะของคุณสนธิเห็นมีรายงานข่าวเลยนะ
1: เตรียมได้แต่ว่ายังไม่ได้กำหนดค่ะว่าจะไปกกต.เมื่อไหร่แต่พูดว่าจะเลื่อนจะไปทั่วไม่ใช่เฉพาะที่กรุงเทพนะฮะเป็นการเดินทางไปเพื่อกดดันการเคลื่อนไหวไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนหรือโค่นล้มพรรคการเมืองนะคะแต่ต้องการผลักดันให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอำนาจรัฐจะเป็นประชาธิปัตย์พรรคประชาชนพรรคเพื่อไทยอะไรก็ได้ไม่สนใจขอให้พลังประชาชนรวมตัวกันเข้มแข็งนะคะทั้งนั้นนะคะก็จะเอาแนวนั้นเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่หยุดแค่กรุงเทพไปต่างจังหวัดอย่างที่ว่าไม่ได้กำหนดว่าจะไปกกต.เมื่อไหร่ครับพี่พิศ
0: าเนี่ยวันนี้สำนักงานกกต.ประกาศเพิ่มมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดรับมือกลุ่มมวลชนเตรียมเดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับ
1: กระบวนการ
0: ได้มา

0: ึ่งสมาชิกวุฒิสภาในช่วงปลายสัปดาห์นี้โดยพันตำรวจตีณัฐวัฒน์เสงี่ยมศักดิ์รองเลขาธิการกกต.ได้ประชุมเตรียมความพร้อมรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่สำนักงานร่วมกับพันตำรวจเอกยุทธสิงห์การินผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้องและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เข้าตรวจตราความเรียบร้อยรอบอาคารอาสาสนภักดีหรืออาคาร B ศูนย์ราชการตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่22กันยายนที่ผ่านมาแล้วเบื้องต้นจะมีเจ้าหน้าที่1กองร้อยมาดูแลบริเวณโดยรอบแล้วก็ภายหลังการประชุมสำนักงานกกต.ก็ได้แจ้งต่อสื่อมวลชนว่าตามที่กลุ่มพันธมิตรกำหนดเดินทางมายื่นหนังสือต่อกกต.เพื่อขอให้ตรวจสอบกระบวนการได้มาซึ่งสว.ซึ่งจะมากันวันศุกร์ที่25กันยายนเวลา 10:00 นทางกกต.จึงได้กำหนดมาตรการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยบริเวณชั้น2โดยขอให้ผู้สื่อข่าวลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ล่วงหน้าภายในวันที่24เวลา 16:30 นหากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าพื้นที่สำหรับสื่อมวลชนที่ลงทะเบียนเรียบร้อยสามารถรับบัตรเข้าพื้นที่บริเวณประตู1ตั้งแต่7:00 นเป็นต้นไป7:00 นวันที่25นะเพื่อเข้าปฏิบัติงานณห้องประชุม201และห้องผู้สื่อข่าวโอ้โห
1: ดูเขากลัวกันทำไมต้องกลัวขนาดนั้นด้วยเขาแค่ไปยื่นหนังสือดีคะพี่ไพศาลไปยื่นหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาไป10โมงวันศุกร์นี้แค่ยื่นหนังสือเอง
0: เจ้าหน้าที่ก็
1: ไม่เห็นน่ากลัวเลย
0: คงไม่ค่อยสบายใจ
1: แค่ยื่นหนังสือเองอะค่ะ
0: แล้วนี่นะคุณอันแล้วก็เห็นอะไรอ้าวพรรคประชาชนบอกว่า25เหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: ที่ว่าจะไปยื่นร้อง157ใช่ไหมผมเห็นในข่าวทางฝ่ายพรรคประชาชน
1: เจ็ดกกต.เลยนี่เห็นพูดถึง
0: เขาจะยื่นไปทั้งหมดก่อนส่วนว่าใครไม่เกี่ยวยังไงก็ไปแสดงหลักฐานเอาเอง
1: แล้วปรากฏว่ามีรายงานเพิ่มเติมนะพี่ไพศาลว่าโหแบบจะทำเป็นเข้มงวดนู่นนี่นั่นเนี่ยปรากฏว่านักข่าวที่มาทำข่าวที่กกต.เนี่ยถูกขโมยกระเป๋าตังค์และนักข่าวก็ไปขอตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิด CCTV ที่ด้านหน้าตรงบริเวณสำนักงานกกต.ซึ่งอยู่ในความดูแลของบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ปรากฏว่าได้คำตอบว่ากล้องวงจรปิดในจุดนั้นน่ะอยู่ระหว่างปรับปรุงไม่สามารถใช้งานได
0: ้
1: ทั้งที่เป็นพื้นที่สำคัญที่มีมวลชนและประชาชนเดินทางมาจัดกิจกรรมรวมถึงยื่นหนังสือร้องเรียนอยู่เป็นประจำตลกไหมฮะขอกล้องวงจรปิดไม่มี
0: ที่ลึก
1: อยู่ระหว่างซ่อมแต่ไอจุดนี้เป็นจุดที่ใครก็มาร้องเรียนเป็นจุดที่ใครเข้าออกประจำ
0: ครับ
1: ค่ะตามนั้น
0: ก็ไม่เกิดเหตุไม่เกิดเหตุก็ไม่รู้หรือว่าวัดกล้องมันเสียหรือเปล่า
1: แต่
0: ล
1: ักม็อบ
0: บอกกล้องเสียเลย
1: มันก็จะดีเหมือนกันนะคะมันก็จะเป็นโอกาสที่ทำให้ซ่อมกล้องต่างๆให้มันเรียบร้อยอะค่ะ
0: ขอครบเลยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วเนี่ยคุณอันมันยุ่งถึงขนาดว่าวันนี้มีรายงานข่าวนะว่าศาลฎีกาต้องออกเอกสารอย่างเป็นทางการชี้แจงเลยนะครับกรณีปรากฏข่าวในสื่อโดยเฉพาะสื่อโซเชียลว่านายวรวุฒิทวาทสิงห์ประธานแผนกคดีประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาเนี่ยเคยเดินทางไปพบนายนอหนูอดีตนักการเมืองเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจากสว.และจะช่วยเหลือคดีเลือกตั้งตอบแทนให้ถ้าฟังอย่างนี้ก็หมายถึงว่าท่านปัจจุบันท่านเป็นประธานแขนงคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาแต่ว่าเดี๋ยวท่านจะไปสมัครเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอะไรทำนองเนี้ยนะอันเนี้ยที่เขาไปปล่อยข่าวกันนะ
1: เดี๋ยวค่ะทุกวันนี้ท่านเป็นประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา
0: ท่านเป็นประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา
1: เช่นเดียวกันกับคุณ

0: ะไรนะคะสิทธิโชค
1: คุณสิทธิโชคเป็นอดีต
0: เป็นอดีต
1: แล้วก็มาเป็นประธาน
0: แล้วก็มาเป็นกกต.
1: คดีเลือกตั้งแล้วมาเป็นกกต.
0: แล้วท่านวรวุฒิทวาทศิลป์เนี่ยเป็นประธานแผนกคดีเลือกตั้งแล้วว่ากันว่าถ้าพ้นจากการเป็นประธานแผนกคดีเลือกตั้งเนี่ยอาจจะข้ามมาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
1: เพราะฉะนั้นขอเสียงสนับสนุนจากสว.แลกกับการจะช่วยเหลือคดีเลือกตั้ง
0: คดีเลือกตั้งคดีไหนอะคะมันมีคดีอะไรอะคะ
1: เอาเป็นว่าผมอ่านตามที่เขาเขียนดีกว่าผมไม่ติด
0: เพราะว่าสว.มันไม่ถึงศาลรัฐธรรมนูญนี่ฮะ
1: ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญอันนี้เป็นศาลแผนกคดีเลือกตั้งศาลฎีกาก็คดีที่กำลังจะไปถึงก็คือคดีไอ้สว.ทั้งหลาย77คน
0: อ๋อกล่าวหาท่านว่าถ้าท่านช่วยกล่าวหาว่าถ้าท่านช่วยคดีเลือกตั้งที่มันเป็นอยู่ตอนนี้จะสาบสูญให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
1: แล้วท่านก็จะช่วยเรื่องคดีเลือกตั้งให้เป็นการตอบแทนศาลฎีกาออกเอกสารบอกว่าได้รับการยืนยันว่าน
0: ายวรวุฒิ
1: บุคคลตามที่ปรากฏเป็นข่าวไม่เคยเดินทางไปพบกับอดีตนักการเมืองชื่อย่อนอหนูดังกล่าวแต่อย่างใดอีกทั้งแม้ปัจจุบันจะดำรงตำแหน่งประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569แต่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569คือ1ตุลาคมนี้นะจะไปดำรงตำแหน่งบริหารอื่นฉันจะครบวาระแล้ว
0: ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
1: ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีเลือกตั้งด้วย
0: ในศาลฎีกาแต่อย่างใด
1: เพราะฉะนั้นพูดง่ายๆว่าไอ้คดีหัวสว.ที่ฟ้องอยู่77คนเนี่ย
0: ท่านไม่ได้มีโอกาสในการที่จะพิจารณาเลย
1: ท่านก็จะไม่อยู่ในการดูแลนะประธานแผนกคดีเลือกตั้งของท่านเพราะว่า1ตุลาเนี่ยอีกไม่กี่วันเนี่ยท่านจะย้ายไปอยู่ดำรงตำแหน่งที่อื่นดังนั้นไอ้ที่ปล่อยข่าวดังกล่าวจึงถือว่าเป็นข่าวเท็จทั้งสิ้นและสร้างความเสียหายต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการและชื่อเสียงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก
0: ็ขอให้เข้าใจด้วย
1: ท่านไม่ท่านจะเห็นว่าสั่งการให้ฝ่ายกฎหมายของศาลฎีกาได้รวบรวมดูว่าใครบ้างที่เป็นคนเปิดเป็นคนกล่าวร้ายให้ข้อมูลดังกล่าวแล้วไปเผยแพร่อยู่ในสื่อต่างท่านบอกว่าให้ฝ่ายกฎหมายไปตรวจสอบแล้วก็จะดำเนินคดี
0: เพราะมีเหตุผลคือจะมาบอกว่าเดี๋ยวท่านจะไปเป็นตุลาการต่อนะเดี๋ยวจะช่วยเรื่องคดีเลือกตั้งนะปรากฏว่าข้อเท็จจริงก็คือท่านกำลังจะพ้นวาระวันที่1ตุลาคมแล้วท่านจะไปช่วยคดีเลือกตั้งได้ยังไงแล้วท่านก็ที่หนักๆก็คือท่านก็ไม่เคยไปพบนักการเมืองนอหนูผู้ทรงอิทธิพลด้วย
1: ครับ
0: ข้อเท็จจริงข้อนี้จะต้องเป็นข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อถือที่สุด
1: ครับ
0: ว่าไม่เคยได้พบและไม่เคยแลกเปลี่ยนข้อเสนอค่ะ
1: อันนี้ก็คือเราก็โอเคท่านก็ชี้แจงนะมันมีข่าวมาแล้วท่านก็ชี้แจงแต่ว่าสิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตก็คือว่าโอ้โหเรื่องนี้มันน่าจะเล่นกันหนักเอากันแบบทั้งบนดินใต้ดินเนี่ยดูแล้วไม่ธรรมดา
0: เรื่องนี้เนี่ยเขากำลังเล่นใครอะคะเขาเล่นนอหนูหรือเขาเล่นสารนะ
1: ผมว่าดึงมาขนาดนี้ก็ศูนย์กลางมันเขาไม่ต้องการเล่นสารศูนย์กลางเขาคงจะพุ่งไปที
0: ่นอหนูอะคะ
1: มันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วไปเล่นสารไม่มีประโยชน์หรอกครับแต่ว่ากำลังจะบอกว่าเนี่ยอิทธิพลอะไรต่างๆมันลุกลามมันไปถึงอย่างนั้นฉายภาพออกมามันก็ดูน่าตกใจมากว่าโอ้โห
0: แล้วคนกล้า
1: จะไปหัวจะไปใช้
0: แลกเปลี่ยนกันไปจนถึง
1: ภาคส่วนเลยเหรอเป็นเรื่องใหญ่โตมากนะ
0: แล้วคนก็ไม่กลัวที่จะพูดด้วยนะคะพี่ไพศาลแล้วความที่คนไม่กลัวที่จะพูดอ่ะมันก็พูดจริงๆเท็จๆๆๆจริงๆอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่านักการเมืองที่ไปพูดออกรายการที่ไทย PBS เนี่ยพูดชัดเจนหมดเลยจริงๆไม่อยากจะมาพูดซ้ำเลยพูดว่าแบบจะมา

0: ดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระได้เนี่ยไม่ว่าคณะกรรมการสรรหาจะสรรหาไงก็แล้วแต่ความหมดสวถ้าไม่เป็นรับปากรับคำกับเขาคนกล้าพูดออกทีวีแบบระบุอะไรกันขนาดเนี้ยแล้วคนฟังก็จะรู้สึกไงคะ
1: ครับใช่เดี๋ยวพักอีกครู่หนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเทอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอนเรดิโอนิดมือลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา35 นาทีครับคุยต่อนะครับคุณนันครับ
0: ค่ะพี่พิสารมีความรู้สึกว่ามันน่ากลัวไหมครับที่พี่พิสารชวนคุยเรื่องที่ระบบสีน้ำเงินกำลังจะโดนอะไรต่อมีอะไรเนี่ยค่ะสองอย่างอ่ะหนึ่งตั้งแต่กระบวนการที่คุณสติเขาก็เริ่มแหละสองก็ข่าวลือแบบเนี้ยมันก็ออกมาเยอะขึ้นเยอะขึ้น
1: ผมดูแล้วว่าปัญหามันไม่น่าจะจบลงง่ายๆนะ
0: ค่ะ
1: มันคงบานปลายมันคงจะมีอะไรที่มันคุกรุ่นกันไปมีการเคลื่อนไหวมีอะไรต่างๆมันไปต่อเนื่องทั้งในสภานอกสภาในสภาก็ทางซีฝ่ายค้านเขาที่เหลืออยู่นะก็คงจะมี2พรรคหลักประชาชนกับทางพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยหัวใจสำคัญเขาคงไปยื่นเรื่องไอ้157กับกกต.แล้วก็เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลภูมิใจไทยก็เน้นโฟกัสไปเป็นรายบุคคลก็ผมว่าเขาฟันเขาเอานายกคนเดียวนะหัวใจสำคัญนะแล้วก็คงจะเอาประเด็นเรื่องเกี่ยวกับไอ้เรื่องคดีหัวสวเนี่ยนะเอามาแฉเอามาเปิดอะไรต่างๆกันไปส่วนม็อบทางฝั่งของคุณของฝั่งพันธมิตรแล้วผมก็คิดว่าน่าจะมีกลุ่มอื่นๆด้วยนะผมไม่ใช่เฉพาะพันธมิตรที่เดียว
0: เวลาที่คุณอนุทินเขาบอกว่าความมั่นคงของรัฐบาลมีสูงมากทั้งข้าราชการทั้งทหารเนี่ยข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงคะ
1: ผมว่าในส่วนของจำนวนมือในสภาเขาเนี่ยผมว่าเขาเข้มแข็งอะยิงเขาได้ทางพรรคกล้าทำเข้าไปร่วมด้วยนะในขณะนี้ยังไม่ร่วมรัฐบาลแต่ว่าก็
0: ร่วมนั่นแหละ
1: ก็โอ้โห
0: โดยพฤติกรรม
1: ค
0: ือ

0: เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นน่ะไอ้ส่วนแต่ว่าระหว่างนี้ระหว่างที่รอยังไม่ได้เข้าร่วมเนี่ยเขาก็คงไม่แสดงท่าทีที่จะไปตรวจสอบหรือว่าไปเป็นอุปสรรคอะไรให้กับทางฝั่งรัฐบาล
1: น่าจะไม่เคยตรวจสอบ
0: เพราะฉะนั้นก็จะไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ส่วนการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการเขาก็วาง
1: เดียวกันนะคะไม่ตรวจสอบก็จริงก็ตัดพรรคก้าทำไปแต่แค่พรรคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์หนักพอไหมคะ
0: คงอยู่ที่เนื้อหามากกว่าไอ้จำนวนมือไม่มีผลอะไร
1: เนื้อหาเป็นยังไงเนื้อหาเป็นยังไงฮะ
0: เนื้อหาถ้าสมมติว่าผู้อภิปรายได้มีน้ำหนักมีเหตุมีผลมีความน่าเชื่อถือนะมันก็จะเป็นเรื่องที่กดดันทางการเมืองต่อรัฐบาลมันก็จะสั่นคลอนความน่าเชื่อถือนะถ้าอภิปรายแล้วแสดงให้เห็นถึงความน่ากลัวของการแผ่ขยายอิทธิพลอำนาจเข้าไปครอบคลุมเกือบทุกภาคส่วนของสังคมไทยทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมอะไรเงี้ยนะมันก็เป็นภาพที่ผู้คนก็อาจจะตกใจเหมือนกับที่ก็เคยเกิดขึ้นในหลายครั้งทางการเมืองนะผมยกตัวอย่างใกล้ที่สุดก็คือในยุคที่คุณทักษิณก็ขึ้นมามีอำนาจคนจำนวนหนึ่งก็ตกใจนะการที่รัฐบาลคุณทักษิณเป็นรัฐบาลที่คือในขณะนั้นเนี่ยผมว่าคุณทักษิณก็เอาเขาจริงก็ยังไม่ถึงขั้นแบบ
1: เป็นเจ้าของสวได้
0: แบบ
1: สว
0: ตอนนั้นสวตอนนั้นเป็นยุคนั้นเป็นสว
1: สภาผัวเมีย
0: เป็นสภาผัวเมีย
1: มันเป็นสภาผัวเมียแล้วก
0: ็สส
1: ธรรมชาติ
0: สสเสียงข้างมากก็โอเคก็คุมเสียงข้างมากในสภาได
1: ้คือมันเป็นธรรมชาติที่เขาจะไหลมาสู่ฐานที่เป็นอำนาจไม่ได้จัดเข้าไปเข้าไปกันเองและสุดท้ายอ่ะมันจะเป็นกลุ่มแล้วมันก็ไหลมาสู่ฝั่งอำนาจเองมันจะต่างกับข้อกล่าวหาในตอนนี้ว่าจัดเข้าไปตั้งแต่แรก
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้แล้วก็ข่าวบางเรื่องเนี่ยนะเราคิดไม่ถึงอ่ะว่าโอ้ถึงขั้นเอาชื่อประธานประธาน
1: ในคดี
0: เลือกตั้งสาธิกามากล่าวหาเนี่ยนะไม่เคยปรากฏนะเล่นการเมืองอะไรกันยังไงก็
1: เขาก็ต้องเว้นสายไว้บ้าง
0: เขาก็ไม่มีใครไปแตะไม่มีใครไป
1: เขาจะเว้นสาย
0: อะไรต่างๆโอ้นี่ถึงขั้นมาถึงตรงนี้เลยมันก็แสดงว่าสาการมันก็น่าจะหนักมีความหนักหน่วงของการเคลื่อนไหวเรื่อง
1: ที่จะโค่นได
0: ้คัดค้านสีน้ำเงินซึ่งผมก็เลยเข้าใจนะว่าทำไมเขาจะต้องผนึกเขียวของคุณธรรมนัสเพราะว่าของคุณธรรมนัสเขาก็คงจะไม่ใช่มีเฉพาะเสียงในสภานะบารมีอิทธิพลอะไรต่างๆเขาก็น่าจะครบรอบด้านอยู่เหมือนกัน
1: เขามีกับทางทหารนะ
0: ฮะอันนี้เราก็ไม่ทราบไงแต่ว่าเขาก็
1: น่าจะไม่นะเพราะว่ากับบิ๊กตู่ไม่ได้ไปทางเดียวกันบิ๊กตู่น่าจะมีบารมีทางทหารถ้าดูนะไอ้ถ้าพี่ไพศาลพูดอย่างเงี้ยแล้วมันทำให้ดูดีขึ้นไหมคะ
0: อะไรดูดีขึ้น
1: กับการที่ไปผนึกกับทางคุณธรรมนัสค่ะยิ่งบอกว่าบีทำให้มีอำนาจครบมือมากขึ้นเนี่ยคนอีกฝั่งหนึ่งจะไม่ยิ่งรู้สึกตรงกันข้ามหรอคะ
0: ก็ผมคิดว่ามีความเสี่ยงอยู่อะแต่ว่าการดึงมาอย่างนี้ก็เท่ากับมาคานแดงไว้ว่าแดงก็อย่าไปทิ้งแคลงอะไรถ้าอยู่กันด้วยความเรียบร้อยก็ไม่ต้อง
1: ครับ
0: ค่ะผมคิดว่าเกมมันเนี่ยการดึงคุณธรรมนัสเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเฉพาะเรื่องการคุมคะแนนเสียงในสภาอย่างเดียวนะเพราะเสียงเฉพาะไม่มีคุณธรรมนัสเนี่ยเสียงรัฐบาลก็พออยู่แล้วแต่การดึงมาร่วมด้วยเนี่ยมันหมายถึงว่ามาสร้างหลักประกันว่าทางฝ่ายพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยจะต้องไม่มีลูกเล่นเพราะถ้ามีอะไรขึ้นมาเฉพาะลำพังแค่น้ำเงินกับเขียวเขาก็ตั้งรัฐบาลได้เสียงพอไม่เอาแดงเอาแดงออกไปเนี่ยเขาก็ยังพออาจจะปริ่มๆน้ำแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเสียงข้าม

0: เพราะการดึงมาอย่างนี้ก็เท่ากับแล้วก็ยังไม่ต้องไปถึงขั้นคุยกันว่าจะต้องจัดสรรโควต้าใหม่อะไรเอาแค่ว่ามันนั่งมาข่าวออกมาอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่ควบคุมไอ้ความที่จะมาบิดคิวหรือจะมาเล่นเกมใต้น้ำอะไรเงี้ยนะในท่ามกลางที่ตอนนี้ทุกกระแสมันเริ่มจับกลุ่มกันแล้วก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวเขาก็พยายามทำให้ในส่วนที่เขาร่วมมืออยู่เนี่ยมันต้องนิ่งอย่าไปหวั่นไหวหรือว่าอย่าไปขยับแดงร่วมมืออยู่กับน้ำเงินก็ต้องนิ่งนะฮะเพราะถ้าไม่นิ่งปั๊บนี่เขาก็มีเขียวเอามาจ่อรอไว้แล้วเกมมันน่าจะออกมาแล้วใส่อย่างนั้นมากกว่าน
1: ี่มันเรียนถามพี่ไพศาลต่อว่าสถานการณ์แบบนี้แดงเขายังคิดจะหืออืออีกเหรอคะดิฉันเห็นคุณทักษิณก็เงียบสนิทคุณอุ๊งอิ๊งเห็นทีไรก็อยู่แต่ต่างประเทศเขาก็มีความสุขของเขาคุณยิ่งรักยิ่งโดนคดีนี้เข้าไปไม่ต้องคิดเลยว่าจะกลับประเทศก็ยังคิดว่าจะมีฤทธิ์มีเดชทำอะไรได้เหรอ
0: ก็ถ้ายังไม่มีโอกาสก็คงไม่มีคงไม่ทำอะไรเพราะคงไม่โง่พยายามไปออกหน้าทำอะไรต่างๆก็มี
1: หมายถึงว่าแบบแอบแอบทำอะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะ
0: ก็ผมเห็นข้อมูลก็ไหลไปทางพรรคฝ่ายค้านผมไม่เคยเชื่อว่าพรรคประชาชนซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่นะจะมีคอนเนคชั่นถึงขั้นไปล่วงเลยเอาข้อมูลลับนู่นนี่อะไรมาได้แต่ผมก็คิดว่าคงมีแต่ว่าคงจะผ่านที่จุดใดจุดหนึ่งที่ไม่ต้องทำให้ทางฝั่งเพื่อไทยเขารู้สึกเปลืองตัวซึ่งมันก็เห็นอยู่นะเป็นไปได้อยู่นะเป็นไปได้ผ่านจุดใดจุดหนึ่งที่เราก็เห็นเวลาเขาเคลื่อนไหวเรื่องพิปรายเขาแสดงท่าทีชัดเจนอยู
1: ่ค่ะ
0: ก็สื่อวันนี้เขาก็พยายามไปขุดคุยเรื่องนาฬิกาใช่ไหมผมก็เพิ่งทราบนะว่าเป็นรุ่นที่คุณ
1: อนุทินไปซื้อ
0: คุณอนุทินเนี่ยเขาชอบรุ่นนี้มากนาฬิกาคาซิโอรุ่นนี้นะเขาไปเจอร้านนาฬิกาที่ไหนเนี่ยเขาจะเข้าไปดูแล้วถ้ามีรุ่นนี้เขาจะซื้อเลยมีกี่เรือนเขาจะซื้อเสร็จแล้วก็จะไปให้ช่างแกะชื่อเป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะแล้วเจอคนที่ชื่นชอบหรือว่า อยากจะมอบให้นะก็นำรายการเหล่านี้มามอบให้ก็เห็นว่าสื่อเขาก็ไปรวบรวมนะเขาบอกว่าคาซิโอที่เขารุ่นนี้เขาเรียกคาซิโอรอยัลนะคาซิโอรอยัลคอนเนคชั่นเนี่ยเขาก็ไปตรวจดูแล้วก็มีหลายคนนะได้รับอยู่ที่เป็นนาฬิการุ่นดังกล่าวเนี่ยนะโดยเขารายงานว่าอย่างนี้บอกว่าเรื่องนาฬิกาคาซิโอสลักชื่อหน้าปัดหลังอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและมีภาษาอังกฤษว่าอนุทินชาญวีรกูลเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะซึ่งที่ฮือฮากันมากก็คือมีภาพที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าสวมใส่เปรียบเสมือนนาฬิกาแทนใจก่อนที่จะร่วมรัฐบาลกันซึ่งมีรายงานว่าร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยสวมใส่มานานแล้วโดยได้รับมาตั้งแต่วันที่13สิงหาคมปี69และมีภาพปรากฏครั้งแรกตั้งแต่วันที่24สิงหาคม69ขณะร้อยเอกธรรมนัสลงพื้นที่ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมที่จังหวัดน่านมีคนนักข่าวสังเกตเห็นแล้วว่ามีนาฬิกาคาซิโอรอยัลรุ่นนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้ที่ได้รับนาฬิกาจะเป็นคนทำงานใกล้ชิดกับนายอนุทินเท่านั้นอาทิรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยนายพลพีสุวรรณชวีนายเจเศรษฐไทยเศรษฐนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์อันนี้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยของคุณอนุทินครับนาย
1: พ
0: ารดรปิศนานันทกุลนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรวมถึงนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิ์ถาวรปลัดเซนเบ้เนี่ยนะแล้วก็โดยมีรายงานว่านายอนุทินเนี่ยชื่นชอบและสะสมนาฬิกาเป็นประจำอยู่แล้วเวลาลงพื้นที่หาเสียงและไปตรวจโครงการไทยช่วยไทยรัสเนี่ยตามตลาดห้างร้านต่างๆเมื่อเจอนาฬิกาคาซิโอรุ่นที่ชอบนี้ก็จะซื้อสะสมไว้โดยจะมีทั้งรุ่นสีน้ำเงิน

0: และรุ่นสีดำและนำไปสลักชื่อราคารวมก็ประมาณเรือนละ 1,900 บาทโดยนาฬิกาจริงๆรุ่นนี้ชื่อรุ่นเขาคือ Casio AE -1200WH แต่ว่ามีชื่อที่ในคนที่เขานิยมใช้เนี่ยเขาเรียกกันว่า Casio Royal เพราะว่าตัวเรือนเนี่ยมันออกแบบคล้ายกับไซโก้รุ่นที่เจมส์บอนด์ใช้ในภาพยนตร
1: ์ Casio Royal
0: ก็เลยแปลงชื่อจากภาพยนตร์เจมส์บอนด์ตอน Casino Royal
1: Casino Royal
0: เป็น Casio Royal
1: Oh.
0: เป็นที่มาที่ทำให้การคาซิโอรอยัลเขาจะพยายามให้มันคล้องจองกับชื่อไอภาพยนตร์เจมส์บอนด์ตอนคาซิโนรอยัล
1: รุ่นที่แดเนียลเครกใช้เป็นของอะไรนะเป็นไซโก้เหรอฮะ
0: จริงๆแล้วของแดเนียลเครกใช้ไม่ใช่แต่ว่าเป็นรุ่นที่สมัยเนี่ยฮะชอนคอนเนอรี่แต่ว่าเป็นนาฬิกาที่เขาเรียกเป็นนาฬิกาเจมส์บอนด์แล้วก็บังเอิญว่ารุ่นนี้ก็เลยเขาก็เลยเอาชื่อเจมส์บอนด์ตอนที่คนจำได้ล่าสุดเนี่ยมันคือคาสิโนรอยัลมากกว่ามันดังกว่าก็เลยชื่อนี
1: ้
0: แล้วมันก็คาซิโอคาสิโนมันก็เสียงมันก็คงคล้ายกันด้วยเขาพูดถึงที่มานะที่ว่าทำไมถึงเรียกกันว่าเป็นคาซิโอรอยัลครับโอ้ต้องพักกันก่อน
1: เรียกก็ว่าเจมส์บอนด์เนี่ยเขาใช้โอเมก้า
0: ปัจจุบันใช่ไหม
1: ใช่
0: ครับเดี๋ยวขออนุญาตพักกันก่อนสักครู่ครับคุณนันสักครู่เดี๋ยวครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาห้าสิบนาทีครับคุณอนุทิน
3: รู้ละพี่เผศาลคะรุ่นที่คุณอนุทินใส่เนี่ยเป็นรุ่นที่คล้ายที่สุดไม่อยากจะพูดคำว่าก๊อปนะฮะคล้ายไซโก้ค่ะเป็นไซโก้ M354 Memory Bank CalendarCalendar เป็นเปิดตัวในปี1978ด้วยราคาประมาณ250 เหรียญที่มาของชื่อคือมีปฏิทินที่เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม1930แล้วก็สิ้นสุดปี2009นะคะแล้วก็เรื่องเนี้ยคนที่ใส่อ่ะยังเป็นโรเจอร์มัวร์อยู
2: ่ต่อยุคโรเจอร์มัวร
3: ์ยุคโรเจอร์มัวร์แล้วหน้าตาออกมาเนี่ยเหมือนกับเรือนที่นี่แหละที่คุณอนุทินเขาชอบใช่ค่ะเขาน่าจะได้อินสปายมาจากเรื่องนี
2: ้เพราะน่าจะเป็นคนรุ่นเจมส์บอนด์มันน่าจะรุ่น
3: ใช่ค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยหน้าตาอย่างนี้เลยที่ในสารค่ะอันนี้คือโรเจอร์มัวร์ใส่น่าจะอินสปายจากอันนี้มากกว่าเพราะว่าพอหลังจากไซโก้รุ่นนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปแท็กฮอยเออร์ก็มีนะคะมีโอเมก้าซีมาสเตอร์ก็มีส่วนใหญ่จะเป็นโอเมก้าค่ะไปนู่นเลยค่ะที่ดูหน้าตาเป็นออโตเมติกแล้วก็หน้าตาเป็นเหมือนนาฬิกาอันเนี้ยคือได้อินสปายมาจากไซโก้ตั้งแต่สมัยโรเจอร์มัวร์ค่ะ
2: ครับ
3: ค่ะ
2: วันนี้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่ง
3: ค่ะ
2: ก็นัดฟังคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องกรณีที่เคยให้ประกันตัวนาย

0: ายทรงชัยนกขมิ้นอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะหรืออบต.ราชาเทวะนะคือนายทรงชัยเนี่ยเขาถูกคำพิพากษาศาลจำคุก5ปีนะแล้วได้ประกันตัวในชั้นที่ยื่นอุทธรณ
1: ์
0: ก
1: ็ถอนประกันใช่ไหม
0: คะก็ปรากฏว่าวันนี้จำเลยเดินทางมาศาลไต่สวนและได้ความว่าคดีนี้เนี่ยศาลมีคำสั่งปล่อยตัวนายชั่วคราวในทรงชัยนกขมิ้นจำเลยที่1ซึ่งขณะเกิดเหตุดำรงตำแหน่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะเมื่อครบวาระจำเลยที่1ได้รับเลือกเป็นนายกอีกสมัยหนึ่งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีคดีอาญาอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลต่อมานายอภิชาตินกขมิ้นจำเลยที่11ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกแทนตำแหน่งที่ว่างแต่นายพิชาติก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากศาลประทับรับฟ้องคดีนี้ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะปัจจุบันนายจตุรนต์นกขมิ้นรองนายกเป็นผู้รักษาราชการแทนนกขมิ้นหมดเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: จากทรงชัยแล้วก็มาเป็นอภิชาติ
1: เหมือนเป็นสสก็มีนะ
0: อภิชาติก็ถูกคดีก็เป็นไม่ได้ต้องพ้นต้องมาเป็นจตุรนต์นกขมิ้นรองนายกก็ทำหน้าที่เป็นรักษาราชการแทนนายกอบต.ราชาเทวะส่วนโฆษกส่วนตัวเมื่อวันที่13สิงหาคมจำเลยที่1ได้เข้าร่วมการประชุม
1: ทรงชัยอภิชาติจาตุรนต์นกขมิ้นหมดเลย
0: คือจาตุรนต์นกขมิ้นก็รองนายกก็เป็นผู้รักษาราชการแทนนายกอบจ.อบต.ราชาเทวะแล้วก็ให้คุณทรงแต่งตั้งคุณทรงชัยเนี่ยเป็นโฆษกส่วนตัวและเมื่อวันที่13สิงหาคม69เนี่ยคุณทรงชัยเนี่ยจำเลยที่1ได้เข้าร่วมประชุมกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะสมัยสามัญสมัยที่3ประจำปี2569ปัญหาว่าคดีมีเหตุนะ
1: เปลี่ยนแปลง
0: คำส
1: ั่
0: งปล
1: ่
0: อยช
1: ั่
0: วคราวจำเลยที่1หรือไม่เห็นว่าในชั้นตรวจพยานหลักฐานโจทยื่นบัญชีระบุพยานรวม432อันดับเป็นพยานบุคคล80อันดับเป็นพยานเอกสาร350อันดับและพยานวัตถุ2อันดับในจำนวนนี้มีพยานบุคคลอย่างน้อย18อันดับที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างทำบันทึกและเอกสารต่างๆในโครงการเสาไฟประติมากรรมกินรีของอบต.ราชาเทวะเป็นมูลฟ้องคดีนี้จำเลยที่1ซึ่งเคยรับผิดชอบบริหารราชการและเคยเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างของอบต.ราชาเทวะในที่เกิดเหตุย่อมทราบถึงช่องทางและความมีอยู่ของพยานหลักฐานเหล่านั้นเป็นอย่างดีประกอบกับจำเลยที่1ถูกฟ้องคดีทุจริตและประพฤติมิชอบหลายคดีเมื่อศาลประทับฟ้องจำเลยที่1ก็หาได้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไม่จนกระทั่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการต้องมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งถึงกระนั้นจำเลยที่1และนายจตุรนต์ก็ยังหาทางให้จำเลยที่1เข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะด้วยวิธีตั้งจำเลยที่1เป็นโฆษกส่วนตัวดังที่ได้ไต่สวนได้ความแม้จะฟังตามที่นายจตุรนต์อ้างว่าตนเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งรองนายกประสงค์ย้ายจำเลยที่1เข้ามาช่วยแนะนำการปฏิบัติหน้าที่และจำเลยที่1ไม่ได้ใช้อำนาจหรือเข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงการประชุมสภาก็ตามแต่บทบาทและพฤติการของจำเลยที่1เช่นนี้ย่อมอาจส่งผลกระทบต่อพยานเอกสารและพยานบุคคลอย่างมีนัยยะสำคัญคดีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจำเลยที่1จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานอันเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินคดีในศาลนะในชั้นนี้จึงมีคำสั่งให้เพิกถอนการประกันตัวนายทรงชัยนกขมิ้นจำเลยที่1แล้วให้ออกหมายขังจำเลยที่1ไว้ในระหว่างพิจารณาคดีจำเลยที่1ใช้หลักประกันร่วมกับจำเลยอื่นอีกหลายคดีจึงยังไม่สั่งคืนหลักประกันก็เขาบอกปัจจุบันจำเลยที่1ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ EM ป้องกันการหลบหนีจึงให้เจ้าหน้าที่รายงานผู้รักษาเจ้าของคดีดังกล่าวเพื่อพิจารณาสั่งปลดอุปกรณ์ EM เนี่ยเพราะว่าจะต้องนำเข้าคุกไปนะครับ
1: ติดจริงเลยเหรอฮะ

0: ตอนที่ได้ประกันให้ติดกำไร EM ออกมา
1: ไม่แล้วตอนนี้กลับไปติดเลยเหรอคะ
0: กลับไปติดคุกนะเพราะถอนประกันแล้ว
1: อ้าวเขาไม่เตือนก่อนเหรอคะ
0: ไม่เตือนนะครับเพราะว่าหลายรอบแล้วไงก็คือมีคดีแล้วต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ไม่หยุด
1: ผู้ว่าสั่งให้หยุด
0: จนกระทั่งผู้ว่าสั่งให้หยุดใช่ไหมก
1: ็ผู้ว่าสั่งให้หยุดก็ไม่หยุดยังออกจากบ้านไปที่ออกยังไป
0: ยังวันให้รักษาการเนี่ยมาแต่งตั้งตัวเองเป็น
1: โฆษก
0: ประจำตัวก็เข้าร่วมประชุ
1: ม
0: ก็เลยในคดีที่มีการฟ้องร้องอยู่แล้วให้ประกันก็เลยถอนประกันเลยไม่ให้ประกันละครับ
1: ทำไมเขาอยู่เฉยไม่ได้คะ
0: ผมก็ไม่ใช่คือมันน่าจะเป็นอบต.ของเขาอะนะเหมือนก็เป็นเจ้าของอยู
1: ่เหมือนกับทั้งธงชัยท
0: ั้
1: งจาตุรนทั้งอะไรนะอีกคนนึงสามคนเนี่ยเขาทำคนเดียวกันหมดเลย
0: น่าจะเป็นญาติพี่น้องกันหมดอะขู่ขาดกันอยู
1: ่
0: ก็เป็นบ้านใหญ่อยู่ที่นั่นเจ้าตัวไม่อยู่ครับ
1: มันก็มีคนนำทุนเดียวกันทำให้อยู่แล้วจะไปทำไมให้มันยุ่งอะคะพี่พิสาร
0: ก็อดซิไม่ได้
1: อ
0: ะไหนๆก็ได้ประกันตัวออกมาอยู่ข้างนอกแล้วก็พยายามจะเข้าไปติดตามนู่นนี่อะไรอยู
1: ่ก็เลยติดคุกเลย
0: จนล่าสุดเห็นว่าไปทำอะไรที่ไว้ลุกล้ำคลองเคืองของกรมชลประทานเขาสั่งลื้อ400กว่าล้านโครงการอบต.ราชาธิวะเหมือน
1: กันทำเป็นโครงสร้างทำไมไม่ห้าม
0: เขาขออนุญาตเขาบอกเขาขออนุญาตมาแต่ว่ากรมชลเขาบอกเขายังไม่อนุมัติเลยแต่ทำไปแล้ว
1: สร้างเลย
0: เปิดประมูลแล้วก็สร้างเลยตัวโครงสร้างก็ลงไปอยู่ในคลองครึ่งคลองก็จะมีศาลเป็นศาลาไทยเป็นอะไรต่างก็จะเป็นอะไรต่างๆเป็นศูนย์เรียนรู้เป็นอะไรทุกอย่างที่จะเป็นเหมือนเรือนแพลอยน้ำเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทำด้วยโครงเหล็กนะเป็นมูลค่าสูงเลยหลายร้อยล้านเลยครับ
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
0: ครับพักสักครู่ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
6: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
7: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา Mcot Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับคุณอังครับ
1: พี่เพศสารคะในวันพรุ่งนี้อ่ะพี่เพศสารได้สำรองพวกไฟพวกแบตเตอรี่พวกอาหารหรือว่ามีเรืออะไร

0: เรือยังมีอยู่ลำหนึ่งตั้งแต่ตกค้างมาปี54
1: รั่วไหมคะก็เริ่มซ่อมแซมปะผุอะไรยังคะ
0: มันเป็นเรือไอ้นั่นนะฮะเรือไฟเบอร์กลาส
1: โ
0: อ้ไม่ได้มันกองอยู่ใต้ต้นไม้ยังไม่เคยไปพลิกพลึกดูอยู
1: ่ก็
0: แต
1: ่
0: ว่าก
1: รมอุตุนิยมวิทยาที่ออกประกาศเตือน
0: คือคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นมหาอุทกภัยอ่ะผมคิดว่าอย่างนั้นนะผมคิดว่าแต่มันคงจะตกฝนมันคงจะตกหนักแล้วอาจจะมีน้ำท่วมขังน้ำรอระบายอะไรอยู่อาจจะถ้าไม่ออกจากบ้านก็ไม่เป็นไรถ้าออกจากบ้านก็อาจจะขุกขลักหน่อยแต่ว่าโอ้โหแบบระดับปี54นะมหาอุทกภัยหรือว่าเจออย่างหาดใหญ่อะไรเงี้ยนะผมก็ไม่ผมก็ค่อนข้างที่จะเชื่อทางฝ่ายทางการก็นะอุตุที่เขาพยากรณ์เขาบอกว่ามันก็จะมีฝนหนักแต่มันจะไม่ใช่เป็นฝนที่ตกแบบต่อเนื่องไม่รู้มือ
1: ลืมหูลืมตา
0: คือมันจะตกหยุดเขาว่างั้นนะแต่มันตกหนักอ่ะโอเคเข้าใจอยู่ก
1: ็
0: หลายพื้นที่ก็เริ่มมีตกต่อเนื่องมาหลายวันเขาก็เริ่มมีท่วมมีอะไรนะที่ระยองก็มีนะคุณรันผมเห็นข่าว
1: ระยองมันกว้างนะพี่สารวันนี้เด็กที่บ้านก็มาจากระยองก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะ
0: น่าจะบางพื้นที่ใช่น่าจะบางพื้นที
1: ่แล้วก็ถ้าพูดถึงระยองท่วมมันก็ท่วมซ้ำซากตัวเมือง
0: พัทยาเนี่ยมันก็ตกหนักก็ท่วม
1: พัทยาก็ท่วมซ้ำซาก
0: ทุกรอบอยู่แล้ว
1: เราก็รู้อยู่จุดไหนที่จะท่วมแต่มันไม่ใช่ท่วมขังมันท่วมแล้วมันก็ไหลลงทะเล
0: ครับเร็วระบายเร็ว
1: ดิคิดว่าปัญหาเนี่ยที่มันเกิดขึ้นจากการที่คนไปแชร์เพจทีลมฟ้าอากาศแล้วดิก็เห็นคนที่มีชื่อเสียงมีวุฒิภาวะบางท่านก็เชื่อนะก็ตามเพจนี้อะไรอย่างเงี้ยปัญหามันอยู่ที่ว่าตอนหลังเราไม่ค่อยมีพรีเซนเตอร์ของเรื่องลมฟ้าอากาศว่างั้นเถอะทุกวันนี้ไม่อยากจะพูดเรื่องกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างเดียวเพราะเรามีหน่วยงานที่เกี่ยวกับน้ำเนี่ยหลายหน่วยนะคะพี่เพชรสารทรัพยากรน้ำสารสนเทศน้ำอะไรต่อมีอะไรอย่างเงี้ยแต่เราจะจำชื่อมิสเตอร์หรือมิสซิสลมฟ้าอากาศไม่ได้เลยนะคะพี่ไพศาลเราไม่มีใครเลยอ่ะที่พอเราคิดว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอ่ะ
0: ยกหูโทร
1: เขาเป็นคนที่น่าเชื่อถือค่ะเขาเป็นคนที่น่าเชื่อถือพูดแล้วมีเหตุมีผลและน่าเชื่อถือเป็นพรีเซนเตอร์ที่ทำให้เกิดความสงบในประเทศชาติในเรื่องนี้ได้อ่ะค่ะแล้วเราก็มีบทเรียนจากที่หาดใหญ่มาแล้วคนที่เขาแจ้งเกิดเขาก็แจ้งเกิดจากเรื่องเนี้ย
0: เขาก็เตือน
1: พอเขาแจ้งเกิดได้คนก็ใส่ใจในการที่เขาจะเตือนในขณะที่เราไม่มีมิสเตอร์ลมฟ้าอากาศภาคราชการที่จะแจ้งเตือนเราหรือว่าที่จะสยบข่าวอะไรพวกนี้แบบที่มันเหมาะสมกับการสมัยค่ะพี่ไพศาลในเวลาแบบนี้เราต้องการคนที่มีความคล่องตัวอธิบายสู้กับโลกโซเชียลที่เขาก็ต้องการยอดไลค์ยอดแชร์กันนะคะ
0: อธิบดีกรมอุตุก็มันก็กลายเป็นตำแหน่งที่หมุนเวียนกันไปนะ
1: มันกลายเป็น
0: ที่คนที่จะมีความเชี่ยวชาญ
1: ความรู้ความชำนาญ
0: เติบโตขึ้นมาแล้วก็มีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องนี้จนกระทั่งขึ้นมาเป็นหัวหน้าหน่วยงาน
1: มันไม่มี
0: มันไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นมันกลายเป็นว่าในกระทรวงนี้มันก
1: ็ถึงตำแหน่งไปกิน40-41เลยก็ว่ากันไป
0: มันก็มีจำกัดเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาคนที่พร้อมจะหมุนเวียนมานั่ง40
1: ใช่ค่ะ
0: อยู่กรมนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปสู่ที่อื่น
1: ใช่ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเรามีคุณสมิทธ์ธรรมสโรถูกไหมคะเราจะจำชื่อได
0: ้อยู่นานด้วย
1: แล้วที่ฉันเคยช่วงบางช่วงเนี่ยก็สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยา
0: ตอนนั้นเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่ได้ว่าทันสมัยมากเท่ากับปัจจุบันเลยนะ
1: ค่ะพอสัมภาษณ์ปุ๊บจนคุ้นเคยก็ยังนึกดีใจโอ้โหท่านได้ขึ้นเป็นอธิบดีแล้วพี่คนนี้ที่เราเคยสัมภาษณ์ในสมัยเราเด็กๆนะคะอ้าวสักพักย้ายไปแล้วใครไม่รู้มา

0: ไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นเลยมันก็ไม่รู้จะเชื่อถืออะไรใครก็จะปล่อยให้คนอื่นเขาสร้างกระแสกันแบบนี้ค่ะแต่ไม่ใช่ว่าจะไปตัดทางทำมาหากินหรือว่าคนอื่นไม่น่าเชื่อถือนะคะแต่มันหมายความว่าหน่วยเอกหน่วยรัฐบาลเนี่ยไม่สามารถสร้างข้อมูลที่มันทันสมัยเข้าไปอยู่ในใจคนได้ค่ะ
1: อืม
0: ค่ะ
1: คือ

0: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกว่าจากกรณีที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนภัยเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยแล้วก็จะเริ่มตก 23-21 กันยากลางเหนือตะวันออกกทมและปริมณฑลภาคกลางเนี่ยจะรวมถึงอยุธยาและสมุทรปราการเป็นพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและปริมาณฝนสะสมสูงเนี่ยนะคะทางการนิคมเขาก็สั่งให้อุตสาหกรรมในพื้นที่เสี่ยงตามประกาศของอุตุยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมืออย่างเต็มที่ค่ะจุดที่มันเคยท่วมอย่างเช่นบางปูเขาก็เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำพี่ฤาษีเคยเจอเหตุการณ์น้ำท่วมคาตาแบบเห็นเพิ่งทำให้เข้าใจไหมว่าเขาทำให้เข้าใจเลยว่ามันท่วมเพราะอะไรพี่ฤาษีเคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนั้นไหมคะ
1: เคยขับรถไปแล้วก็อยู่กลางถนนแล้วน้ำก็ขึ้นมาท่วมครึ่งคันรถเลย
0: ที่กรุงเทพ
1: แถวดินแดงอ่ะแถวที่ปัจจุบันเนี่ยก็น่าจะเป็นก็คือตึกที่ประกันสังคมเขาไปซื้อ
0: กายนาย
1: อะไรนั่นอ่ะตรงนั้นอ่ะก่อนจะไปถึงแยกไอ้ปอจูนอ่ะ
0: ตรงนั้นมันเป็นแอ่งลงไงฮะ
1: ยังไม่มีสะพาน
0: เหรอ
1: ยังไม่มีไอ้สะพานต่างระดับที่ข้ามตรงแยกนั้นนะ
0: ค่ะเอาอยู่ครึ่งคันเลยเหรอคะ
1: มันน้ำมันขึ้นฝนตกมาแล้วก็ขึ้นมาครึ่งคันเลยไปไหนไม่ได้เลยต้องลงจากรถ
0: ล้างพรมหมดเลย
1: โอ้โหต้องไปลื้อเลยพรมหมดเลยตอนนั้นเป็นรถ Mazda 323ตรงนั้นนะ
0: ไฟป๊อปอัพเลยสิคะตอนนั้น
1: ไม่ยังไม่ใช่ไฟป๊อปอัพMazda 323เป็นรุ่นที่เขาชนะไอ้ปารีสดักกาเนี่ย
0: อ๋อฮะ
1: ชนะปารีสดักกาแล้วก็เนี่ยวัยรุ่นก็ชอบใช้กันนั่นจมเลย จมแบบโอ้โหแบบไม่ถึงเลยเนี่ยนั้นประสบมากับตัวเองแบบทันทีทันใดเลย
0: ค่ะทำให้เข้าใจอะไรคะพี่ไพศาลบทมันจะท่วมมันก็ท่วม
1: แล้วเราก็ไม่ได้ขนาดเป็นนักข่าวไม่ได้มีเตือนเลยว่ามันจะมีฝนตกหนักนะสัญจรบนถนนบางเส้นทางมันจะมีน้ำที่มันท่วมฉับพลันเลยมันไม่เคยได้รู้ข้อมูลเลยขับออกมาจากที่ทำงานก็จะกลับบ้านหรือยังไงระหว่างทางมาก็ฝนก็ตกไม่ใช่ตกมันเพิ่งจะตกด้วยนะตกแล้วมันก็รถติดแต่รถติดลมติดนิ่งเลยไม่ไปไหนเลยนะเนี่ยเราก็น้ำก็ขึ้นมาคือคนอาจสงสัยว่าเอ้าก็ขับหนีไป
0: หนีไม่ได้
1: ลมติดจะเป็นแพยาวเลยอันนี้ประสบมา
0: ดิฉันเคยเจอท่วมแบบเห็นคาตาเลยเกินที่หาดใหญ่ค่ะพี่ไพศาลครั้งที่หาดใหญ่เจอน้ำท่วมแล้วก็ซุงถล่มที่พิปูนนะคะดิฉันอยู่ที่หาดใหญ่พอดีครั้งนั้นฝนตกไม่ขาดเม็ด2วัน2คืนค่ะพี่ไพศาลไม่ขาดเม็ดเลย2วัน2คืน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ท่วมไล่มาตั้งแต่สตูลเลยนะดิฉันไปเที่ยวสตูลอยู่หาดใหญ่แล้วก็ไปสตูลแล้วกลับจากสตูลเข้ามาหาดใหญ่ระหว่างสตูลมาถึงหาดใหญ่เนี่ยมองเห็นแค่ยอดต้นกล้วยสะพานเริ่มขาดไปเรื่อยๆแล้วพอมาถึงหาดใหญ่คืนนั้นก็น้ำเข้าเมืองหาดใหญ่หมดเลยมีคนไปกินข้าวมันไก่กันที่หลังโรงพยาบาลหาดใหญ่ต้องวิ่งขึ้นรถทหารกลับเข้ามาที่พักที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
1: ์ตัวเมืองตัวหาดใหญ่ก็ท่วมเลยใช่ไหม
0: ท่วมหมดเลย
1: โอ้โห
0: ท่วมหมดอย่างที่เราเห็น
1: แต่หาดใหญ่ผมก็ได้ยินว่ามันท่วมอยู่หลายรอบนะ
0: มันเป็นแอ่งกระทะอันนั้นน่ะคือตอนซุงถล่มที่พิปูนค่ะ
1: อ
0: ันนั้นเห็นกับตา
1: น่าจะสองก่อน2530
0: 32
1: 32
0: น่าจะ30 31 30 31นั่นแหละคำว่าฝนตกไม่หยุดเลย2วัน2คืนหนักบ้างเบาบ้างค่ะ
1: ผมไปลงไปทำข่าวหลังจากเหตุการณ์ผ่านไป1สัปดาห์ไม่ถึงอะประมาณสัก 4-5 วัน
0: มันแห้งนะคะวันรุ่งขึ้นมันก็แห้งเลยค
1: ่
0: ะ
1: แห้งแล้วก็
0: มีสบู่มาขายสบู่เปียกน้ำ
1: เห็นแต่ยอดไอ้เมนนะฮะ

0: ทรายมันถมมาเป็นเดินขึ้นไปแล้วมีปลายยอดเมนโผล่ขึ้นมา
1: อันนี้ที่รู้จะเดิน
0: ใช่ที่พี่ปูนมันไอ้ลำน้ำตาปีนี่ใช่ไหมมันมาแล้วโอ้โหมันมาทั้งซุงทั้งทรายดินโคลนแล้วก็ไปก็ไปผมต้องไปลงมันต้องเลยไปก่อนนั้นรถไฟแล้วก็นั่งย้อนกลับมาที่ทุ่งสงหรือไงเนี่ยแล้วก็มันจะมีรถถึงเรียกรถแท็กซี่ที่ให้ไปส่งที่พิปูนคือรถไฟรู้สึกเขาจะวิ่งไม่ตลอดนะเขาจะมีจุดที่เขาจะให้เราลงแล้วก็เราก็ต้องย้อนขับใช้รถขับมาส่งที่ถึงจะไปที่พิปูนได้
1: จากหาดใหญ่จะกลับกรุงเทพในตอนนั้นต้องอาศัยเครื่องบินของกองทัพอากาศกลับค่ะรถไฟตัดหมดเลย
0: รถไฟตัดหมดใช
1: ่ไหมใช่ค่ะรถไฟตัดค่ะถนนก็น่าจะด้วยค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: เก้านาฬิกาสิบห้านาทีครับคุณนันครับเอ็มมาดูเรื่องที่SM 100.5 จะพาท่านผู้ฟังร่วมเดินทางไปที่เวียดนามตอนใต้นะที่โฮจิมินห์ซิตี
1: ้
0: นะ
1: ก็อยากให้ไปกันนะคะที่ท่านดูแล้วโอ้โหแล้วก็ไม่แพงหรอกค่ะเพราะว่าถ้าเราจะไปแบบว่าสบายๆายนะคะราคาก็จะประมาณนี้ค่ะ
0: ที่เราตั้งไว้เท่าไหร่นะ39,900 บาท
1: ค่ะใครที่กำลังมองหาทริปท่องเที่ยวในช่วงปลายปีเนี่ยหนาวๆเนี่ยนะคะเรียนเชิญเลยค่ะถ้าอยากไปเที่ยวแบบได้ทั้งความรู้ความสุขความสบายมีทริปพิเศษที่ไม่เหมือนใครตามสไตล์ขึ้นข่าว Mcord News FM 100.5 ค่ะกับทริปเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเขาบาเดนใช่ไหมเรายังไม่เคยได้ยินเลยเขาบาเดนเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเขาบาเดน4วัน3คืนค่ะต้องขอบอกเลยว่านี่คือเส้นทางเอ็กซ์คลูซีฟมากๆที่ไม่เคยมีโปรแกรมทัวร์ไหนจัดได้แบบนี้ค่ะเพราะเราจะพาล่องเรือสัมผัสวิถีลุ่มน้ำโขงแบบเจาะลึกย้อนรอยความคลาสสิกที่บ้านโบราณบินถุยและนั่งกระเช้าลอยฟ้าแบบทะลุสายหมอกขึ้นยอดเขาบาเดนที่เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์เพื่อไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมทองสำริดที่อยู่บนยอดเขาที่สูงที่สุดในเวียดนามใต้ร่วมกันค่ะความพิเศษสุดของความพิเศษสุดขั้วของทริปนี้ก็คือการได้ร่วมเดินทางไปกับ2กูรูตำนานแล้วก็จะได้ฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์และมุมมองอินไซต์จากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพร้อมเติมเต็มรอยยิ้มตลอดการเดินทางกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณเรื่องกินเรื่องนอนจัดเต็มระดับ5ดาวทุกคืนแล้วก็มีดินเนอร์ครูซล่องเรือชมแม่น้ำไส้ง่อนยามค่ำคืนคือสัมผัสชีวิตลุ่มน้ำโขงนั่นก็พาร์ทนึงนะคะแล้วก็ล่องเรือชมแม่น้ำไส้ง่อนยามค่ำคืนก็อีกพาร์ทนึงค่ะจะเดินทาง28พฤศจิกายน

0: กับ1ธันวาคมราคาท่านละ 39,900 บาทค่ะที่นั่งมีจำนวนจำกัดจดเบอร์เลยค่ะนะคะรุ่นเราต้องโทรเบอร์ค่ะชัวร์สุด0944803076 0944803034และ0943966649ค่ะรีบโทรเข้ามากันนะคะ
1: จุดเด่นคือไปกับใครด้วยนะ
0: ใช่
1: ไปกับอาจารย์ทรงฤทธิ์ไปกับอาจารย์เสน่ห์ดีจะได้ทั้งความรู้แล้วก็ความบันเทิงใจ
0: ไปแล้วก็ไปอีกได้เราจะจดจำว่าเราไปกับใครมันสนุกตรงนั้นนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: นี่ผมดูในเว็บข่าวของแต่ละสำนักนี่ถ้าเปิดมาหน้าแรกเนี่ยเขามีสัก10ข่าวนะ
0: ค่ะ
1: ผมดูแล้วน่าจะเป็นของเนเน่สัก5ข่าวมุมโน้นมุมนี้นะวันนี้ก็ครองพื้นที่ข่าวมากนะ
0: ค่ะ
1: สำหรับน้องเนเน่อย่างเนี่ยมติชนบอกตลาดพยากรเขาชิดัน
0: เขารับพนันกันเหรอคะ
1: เขาจะมีเขาจะมีร้านรับพนันเนี่ยเขาจะมีออกแต้มต่อนะคุณธุรกิจเขาเป็นธุรกิจเปิดเผย
0: โอ้เยี่ยมมาก
1: กระแสเนเน่รอย่าหรือว่าแพรวรัติการอำลอยนักร้องและมือกีตาร์สาวไทยวัย16ปียังคงร้อนแรงหลังขึ้นเวทีรอบชิงชนะเลิศอเมริกาสก็อตทาเรนต์2026ซึ่งเป็นซีซั่นที่21ด้วยเพลง Seven Nation ArmyของThe White Stripe ก่อนเข้าสู่คืนประกาศผลในวันพรุ่งนี้นะ23กันยายนตามเวลาสหรัฐหรือตรงกับช่วงเช้าเวลา 8 นาฬิกาวันพรุ่งนี้ตามเวลาประเทศไทยนะผลโหวตจะออกมาเขาใช้คะแนนจากโหวตล้วนๆเลยนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ปรากฏว่าคาวชิซึ่งเป็นตลาดพยากรณ์ของสหรัฐประเมินโอกาสที่เนเน่จะคว้าแชมป์ไว้ที่ 93% ทิ้งห่าง100 fingers 100นิ้วเนี่ยนะซึ่งอยู่ที่ 7% และ
0: คนนั้นโชว์อะไรคะที่โชว์มายากลหรือเปล่าคะ
1: 100 fingers เนี่ยน่าจะโชว์มายากล
0: ได
1: ้ 7% แล้วก็ Gino Proger 2%โดยตลาดดังกล่าวมีมูลค่าการซื้อขายในสัญญาผู้ชนะอเมริกาสก็อตทาเลนต์แล้วกว่า 409,000 ดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้ตัวเลขสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามการซื้อขายของผู้ใช้งานตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับก่อนการแข่งขันรอบไฟนอลโดยเมื่อวันที่22กันยายนเคาชิเคยประเมินเนเน่ไว้ที่ 75% ตามด้วยจีโน่โฟลเกอร์ 13% และ100 Fingers 7% ก่อนที่เนเน่จะขึ้นร้องเพลง Seven Nation Army ในรอบชิงชนะเลิศนอกจากผลงาน
0: 100 Fingers เป็นกลุ่มมายากลทีมมายากลนักกากสุดลึกลับที่เคยสร้างแรงสั่นสะเทือนระดับไวรัลมาแล้วจนคว้าโกลเด้นบัซเซอร์จากฮาวิแมนเดลค่ะพี่เนซ่าคือที่เข้ามารอบนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะได้ปุ่มทองคำกันทุกคนหรอกอีกคนหนึ่งที่ได้ปุ่มทองคำก็คือไลโนเอลค่ะคนนี้เป็นนักร้องพวกนี้เคยได้ปุ่มทองคำนักร้องวัยรุ่นคนหนึ่งไลโนเอลแล้วก็มากลุ่ม100 Fingers นี่เคยได้ส่วนคนอื่นไม่ที่เช็คดูไม่ได้นะพี่เนซ่า
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าโดยส่วนตัวนะคะเรียนว่าจะพูดว่าไงถ้าเป็นเนเน่ไปต่อได้ในเรื่องธุรกิจก็ดีนะใช่ไหมคะ
1: ก็ที่ดูจะแข่งกันก็เป็นเด็กผู้ชายอีกคนหนึ่งใช่ไหมที่ไปเขาร้องอันนั้นเขาร้องเพลงทักษะการร้องเพลงกันจีโน่โฟลเกอร์เพราะฉะนั้นคนที่ร้องเพลงนี่จะมี2คนก็คือเนเน่กับจีโน่โพลเกอร์

0: มีโอกาสอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นคะแนนที่มันต้องดูเรื่องการโหวตรับจากคะแนนโหวตแล้วคนไทยโหวตไม่ได้ด้วยนะเข้าไปคอมเมนต์ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นอะไรต่าง
1: ๆต้องเป็นชาติอื่นนะคะ
0: เฉพาะอเมริกัน
1: อ๋อเฉพาะอเมริกัน
0: เฉพาะอเมริกัน
1: อ
0: เมริกันชน
1: ค่ะ
0: ที่จะลงคะแนนเลือกนะฮะถ้าคนไทยถ้าอยู่ในอเมริกาน่าจะได้นะถ้าเป็นซิติเซนเป็นอะไรต่างน่าจะมีสิทธิ์ได้เพราะว่าเขาจะมีการก่อนจะโหวตเขาจะมีการลงทะเบียนก็จะให้ลงทะเบียนในต่างๆด้วยคราวนี้มันก็มีหลายเรื่องเรื่องเพลงเนี่ยก็เป็นเพลงแบบเขาถูกนำไปใช้ในพวกการแข่งขันฟุตบอลนะ เพลงที่เน่ร้องเนี่ยแต่เน่เขาดัดแปลงนะ
1: ค่ะ
0: เขาดัดแปลงไม่ใช่ตามเนื้อเพลงจริงๆเพลงนี้เป็นเพลงที่โด่งดังแล้วก็ถูกนำไปร้องในการแข่งขันฟุตบอล
1: Seven Nation Army
0: ผมเข้าใจว่าในก่อนการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยมักจะเอาเพลงนี้ร้องกันแต่ว่าถ้าได้แชมป์แล้วเนี่ยวันที่ได้แชมป์เนี่ยจะเป็นเพลงของวง QueenWe are the champion อันนั้นจะเป็นเพลงที
1: ่อันนี้เป็นเพลงขวัญปลุกใจค
0: ่
1: ะ
0: คนแต่งเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับกองทัพของ7ชาติอะไรเลยนะเขาบอกว่าคนแต่งเนี่ยไวท์ที่เขาเป็นนักร้องด้วยแล้วเป็นมือกีตาร์เนี่ยของที่เขาเป็นคนแต่งเพลงเนี่ยนะตอนเด็กๆเนี่ยเขาเรียกไอ้มูนิธิ Salvation Army เพี้ยนเป็นSeven Nation Army คือเด็กอ่ะออกเสียง
1: Salvation
0: แปลว่าเหมือนกับมูลนิธิกู้ภัยมูลนิธิให้ความช่วยเหลืออะไรเงี้ยนะ
1: ค่ะ
0: Salvation Army แต่เขาไปเรียกเพี้ยนเป็น Seven Nation Army เนี่ยก็เลยเอาไอ้สิ่งที่เคยเป็นการเรียกเพี้ยนตัวเองมาตั้งเป็นชื่อเพลงเนี่ยแต่เนื้อเพลงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องของการให้ความช่วยเหลือดูแลอะไรครับ
1: ค่ะพี่เดชสันได้เห็นมือกลองใช่ไหมคะ
0: ก็เห็น
1: ในเล่ร้องแล้วก็ผู้หญิงตีกลองแบบ
0: ผมแดงอ่ะแล้วก็พยายามสืบค้นกันว่าเป็นใครอะไรยังไง
1: ทราบแล้วนะคะเพจ Facebook Dad Mom and Lock and Loan KidRock and Roll Kids เพจข่าวสารวงการเพลงล็อกที่มีคนติดตามอยู่160,000คนเปิดเผยที่มาของผู้หญิงที่มาร่วมเล่นเป็นมือกลองให้กับน้องเนเน่ในเพลง Seven Nation Army รอบไฟแนลเธอเป็นหนึ่งในสมาชิกของ The Warning ค่ะเป็นวง Alternative Hard Rock 3พี่น้องจากเมืองมอนเตเรย์รัฐนัวเรโองประเทศเม็กซิโกค่ะก่อตั้งมาตั้งแต่เมื่อ13ปีที่แล้วแล้วก็เขาเป็นสามพี่น้องที่เล่นเปียโนคลาสสิกมาแต่เด็กก่อนที่จะมาสนใจดนตรีหรอกหนึ่งในสามคนพี่น้องนั่นแหละคนหนึ่งค่ะเป็นคนที่มาตีกลองให้เนเน่ค่ะค่ะก็อยากให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะน้องเนเน่อยากให้ได้ค่ะซึ่งใจดิฉันก็คิดว่าคนน่าจะได้ฮะฮะ
0: พี่ชาว8โมงฮะ
1: 93% เลยอ่ะโอ้เยี่ยมมากค่ะ
0: ก็แต่ว่าถึงว่าอันนี้เผื่อเหลือเผื่อขาดนะถ้าหากว่าไม่ได้แต่ผมคิดว่ายังไงก็แจ้งเกิดแล้วล่ะในวงการบันเทิงนะคงจะมีพวกค่ายเพลงดังๆอะไรต่างๆคงจะมาติดต่อเตรียมที่จะนั่นไป
1: เขาก็มีสปอนเซอร์ใหญ่แล้วล่ะอย่างที่เด็กที่เล่นกีตาร์เล่นดนตรีเขาที่ตลาดนาคานะคะก็มีบริษัทใหญ่สนับสนุนให้เดินทางไปอเมริกาไปเชียร์ในครั้งนี้ด้วยนะ
0: วงเขาใช่ไหม
1: ใช่เพื่อนสามคนนะ
0: เด็ก
1: ผู้ชายสามคนนั่นน่ะชุดที่น้องเนเน่

0: นิสัยก็สวยเธอเองเธอก็สวยขึ้นด้วยนะฮะ
1: มีสื่อก็ไปดูเรื่องเกี่ยวกับชุดล่าสุดนะแดงดำนี่ใช่ไหม
0: แดงแดงดำดูแดงไปหมดเลยคนตีกลองผมก็แดงจ้ะแต่ดูได้ดูจอเล็กเพราะว่าเราต้องดูแบบย้อนหลังใช่ไหมฮะดูแป๊บหนึ่งแล้ววิ่งเข้าไปทำงาน
1: ค่ะคร
0: ับ ดูไม่ทันได้ชัดเท่าไหร
1: ่มาในคอสตูมที่เขาเรียกว่าร็อกล็อกสตรองเลดคอมมานเดอร
0: ์
1: ที่ไม่เพียงแต่โดดเด่นด้วยดีไซน์ร็อกดุดันแต่เบื้องหลังชุดนี้ยังเต็มไปด้วยเรื่องราวความรักและความร่วมมือกันของทีมงานเบื้องหลังที่ถ่ายทอดจากไอเดียครอบครัวสู่ความประณีตระดับมืออาชีพจุดเริ่มต้นของชุดนี้มาจากภาพในหัวของคุณแม่ที่อยากเห็นเนเน่สลัดลุคเดิมๆมาสู่ลุคที่ดูแข็งแกร่งมั่นใจและสง่างามเปี่ยมด้วยพลังของความเป็นบล็อกจากแนวคิดและอารมณ์ที่คุณแม่ถ่ายทอดออกมาถูกนำไปพัฒนาต่อโดยพี่ไอซ์ที่ช่วยตีความและออกแบบเป็นภาพคอนเซ็ปต์ให้เห็นทิศทางของชุดอย่างชัดเจนก่อนจะส่งไม้ต่อให้พี่หมอหญิงรับหน้าที่เนรมิตจินตนาการนั้นให้กลายเป็นชุดจริงบนเรือนร่างของเนเน่ยังจะมีทีมงานมีอะไรต่างๆที่เขาเข้ามาช่วยกันนะเยอะแยะมากมายหลายคน
0: ไปถึงตรงนี้ได้ไม่ใช่ธรรมชาติค่ะ
1: เป็นผ้าไหมบ้านครัวนะ
0: ต้องมีทีมงานเลือกเพลงถูกไหมคะ
1: ใช่
0: เลือกเพลงไปยีความเพลงออกมายังไงแล้วเลือกเสื้อผ้าชุดให้เข้ากันโอ้ไม่ต้องเป็นทีมงานทีมใหญ่ค่ะพี่เลย
1: ครับ
0: อยากให้เปิดเผยในตอนหลัง
1: ชุดนี้เลือกใช้ผ้าไหมบ้านครัวลายสอดดิ้นพื้นเรียบซึ่งเป็นผ้าไหมทอมือทรงคุณค่าจากชุมชนบ้านครัว
0: บ้านครัวที่ลองเมืองเนี่ยหรอคะ
1: ก็คือใช่ชุมชนมุสลิมเชื้อสายจามริมคลองแสนแสบใจกลางกรุงเทพก็ที
0: ่ฝั่งตรงข้ามเป็นวัดบรมนิวาส
1: ฝรั่งเอามาทำอะไรนะ
0: จิมทอมสัน
1: จิมทอมสันจิมทอมสันเอามาทำเขาก็เอาผ้าไหมจากบ้านครัวเขามาขุกอยู่คนบ้านครัวแล้วก็ส่งเสริมให้ช่วยทอมาแล้วเขาก็เอามาจ้างดีไซเนอร์มาออกแบบแต่มาเขาเลยสร้างบ้านอยู่ตรงข้ามชุมชนบ้านครัวเลยบ้านจิมทอมสันครับ
0: แต่น่าจะไม่ได้ก็น่าสนใจนะคะถ้ายังทอจากบ้านครัวอยู่อะค่ะ
1: เขา
0: ต
1: ้
0: องเลี้ยงไหมนะต
1: ้
0: องเล
1: ี้
0: ยง
1: ไหมด้วยทำอยู่ใช
0: ่
1: ชุมชนบ้านครัวก็ยังทออยู
0: ่
1: ยังมีกี่ยังมีอะไรที่เขาทออยู่ทอมือแต่ว่าเมื่อเป็นผ้าทอมือมูลค่าจะสูงม
0: ู
1: ลค่าจะสูงมากครับ
0: ร้านผ้าไหมบ้านครัวยังมีค่ะโอ้น่าสนใจมาก
1: ครับ
0: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
1: ครับโจนาดูหุ้นไทยวันนี้กันครับ
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
3: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
5: กับซับมหาชนพัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัสซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
5: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02 6300 700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
4: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถี

0: ชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกา33นาทีครับคุณอันครับ
3: ค่ะเราจะไปดูเรื่องของตลาดหลักทรัพย์กันนะคะพี่ไพศาลค่ะวันนี้คุณอภิคุณสุเทพค่ะ
4: สว
2: ั
4: สด
2: ี
4: คร
2: ับ สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: คร
3: ับ สวัสดี
4: คร
3: ับ สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีท่านฟังท่านชมกับผมวันนี้ตลาดหุ้นนั้นเล่นในแดนบวกนะฮะก็มีการแกว่งตัวมาติดลบอยู่เล็กน้อย 1602.86 ในช่วงบ่ายนะลบไป1จุดแต่ช่วงเช้านั้นวันนี้ราคาปิดเนี่ยไปไฮสูงสุดอยู่ที่1612ปิดอยู่ที่ 1610.70 นะฮะบวกมา6จุดนะฮะปริมาณการซื้อขายน้อยฮะวันนี้บางหน่อย 64,000 ล้านกลุ่มการเทรดนั้นวันนี้ต่างชาติขาย 1,168 ล้านนะฮะกับตัวสถาบันขาย281รายย่อยซื้อ 1,000 กับตัวบล.ซื้อ443ล้านหุ้นที่มีลักษณะการขยับเดลต้านะฮะขึ้นมาตั้งแต่เช้าเลยฮะขึ้นมาเนื่องจากมีข่าวจะมี private fund นะในแง่ของprivateในแง่ของการที่เป็น aggressive หน่อยจะเข้าซื้อเพิ่มเติมนะฮะในตัวเดลต้าในขณะที่จะลดบทบาทในการลงทุนในตัวปอทอกับตัวแอดวานซ์ก็เลยทำให้ตัวปอทอกับตัวแอดวานซ์นั้นเป็นลักษณะของการอ่อนตัวนะฮะวันนี้หุ้นที่อ่อนตัวเป็น K-Bank นะ K-Bank ลงไป2บาทพี่เทพลงไป1บาทนะครับไทยพณิชย์ลงไป2บาทแบงก์กรุงเทพลงไป2บาท50ตังค์แอดวานซ์ลงไป4บาทนะฮะขณะนี้ตลาดหุ้นในยุโรปนะครับในเยอรมันนั้นลบไป156จุดครับในฝรั่งเศสลบไป26ในตัวของลอนดอนลบไป24นะครับแล้วก็อิตาลีลงไป304ในขณะที่ดาวโจนส์ลงหน้านั้นลบไป171ข่าวที่สำคัญของทางสหรัฐอเมริกาก็เป็นข่าวที่เขาจะเจอกันนะฮะสองผู้นำใหญ่ระหว่างจีนกับทางสหรัฐอเมริกาขณะนี้เนี่ยข่าวเพิ่งออกมาว่าทางจีนนั้นได้เดินทางเข้าสู่ในอเมริกาแล้วนะครับภาวะหุ้นตลาดหุ้นในยุโรปเป็นลักษณะของการแกว่งในทิศทางแคบนะฮะยังเป็นลักษณะการแกว่งตัววันนี้ราคาน้ำมันนั้นในตัวเบนซ์เองขึ้นมาที่ระดับราคา100เหรียญนะฮะ100เหรียญในขณะที่ตัว WTI ขึ้นมาที่90เหรียญขึ้นมาประมาณ1เหรียญกันทั้งหมดนะครับราคาทองนั้นอยู่วันนี้ทองยังอ่อนตัวอยู่นะครับเมื่อวานนี้เราเล่นกันอยู่ที่ 4,334 วันนี้เหลือ 4,307 แล้วฮะนะลงมาอีก52เหรียญตอนนี
3: ้
4: นะครับก็เป็นลักษณะการอ่อนตัวอย่างต่อเนื่องค่าบาทวันนี้บาทเราเนี่ยทองทอประกาศ 33.20 เป็นลักษณะการแข่งค่าขึ้นนะครับสภาวะตลาดเนี่ยมันเหมือนกับความมั่นใจสำหรับในรอบในรอบ1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณการซื้อขายบางไปหมดนะครับอาจจะมีเรื่องตั้งแต่สว.นะครับมีเรื่องตั้งแต่พิจารณาสว.รอบที่แล้วแล้วก็ยังมายังต่อเนื่องข่าวในแง่นักลงทุนเนี่ยยังถามถึงวันที่28เนี่ยนะฮะไม่รู้ว่า28จะมีอะไรนะว่าจะเป็นยังไงบ้างการเมืองนั้นจะมีอะไรหรือเปล่ายังไงนะฮะก็ยังคงต้องตามอยู่ในแง่ของตัวการเมืองมันทำให้ตัวภาพของตัวตลาดเป็นลักษณะของการแกว่งในทิศทางที่ยังคงจะต้องพิจารณากันต่อไปแล้วก็นะฮะต้องเพิ่มยังคงสบายใจไม่ได้สำหรับตัวการเมืองภายในบ้านเรานะฮะเพราะยังเป็นแรงปกคลุมอยู่อย่างไรก็ตามโดยภาพใหญ่แล้วทางเอสแอลยังมองเส้นเด็กยังแกว่งตัวครับจุดต้านยังไม่สามารถผ่านระดับ 1,620 ได้นะครับในขณะที่จุดรับ1,590 น่าจะเป็นจุดที่พอที่จะพอรับได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ลองตามกันอีกทีนะอ๋อมีข่าวตัวหนึ่งนะครับที่สำคัญก็คือไทยคมเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นตัว GST Gulf Space Technology นะฮะตัวไทยคมนะครับในเครือของ Gulf นะก็เปลี่ยนชื่อเป็น

0: GST กับ Space Technology นะครับโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ถึงมาใหม่นะครับวันนี้ลาครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับผม
2: มีทั้งอ่าวมีทั้งอวกาศเลยนะ
1: กับ Space Technology
2: ส่วนทองคำวันนี้ราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะ
1: ลงมานิดนึงป่ะคะ
2: ไม่ลงฮะศูนย์ไม่เปลี่ยนแปลงเลย นะก็เขาอ้างอิงครั้งสุดท้ายเนี่ย 4,321 เหรียญณครั้งสุดท้ายถึงขนาดเนี้ยลงต่อไปอีกเกือบ20เหรียญใกล้ๆจะหลุด 4,300
1: แล้วค่ะที่แสนจะ
2: ปิดการเคาะราคาไปก่อนก็เลยเอาแค่ว่าวันนี้ทั้งวันเนี่ยเปลี่ยนแปลง12ครั้งราคานิ่งนะยังเป็นราคาเดิมเมื่อวานครับ
1: ค่ะเมื่อกี้ดิฉันก็อ่านข้อมูลจากสำนักข่าวหนึ่งก็แล้วกันนะคะที่เขาพูดถึงมือกลองที่เป็นหนึ่งใน3พี่น้องวง Warning จากเม็กซิโกใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: แต่ว่าท่านที่ติดตามรายการเราหลายท่านนะไม่ว่าจะเป็นคุณคมกิจคุณชาตรีนะคะแล้วก็คุณฮองนะน่าจะขออภัยนะคะถ้าอ่านผิดก็บอกว่าไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่ตามข้อมูลที่เพจนั้นเขาบอกเพจเลยนะ Dad Mom and Long and Low Kiss เนี่ยที่เขาบอกเนี่ยไม่น่าจะใช่หนึ่งในนักดนตรีของวง Warning น่าจะเป็นมือกลองประจำของอเมริกัน
2: รายการ
1: ก็ Talent House Band ที่ชื่อว่า Ashley Nicole Nino มากกว่าค่ะนะคะ
2: ครับก็เป็นมือกลองประจำรายการอยู
1: ่ค่ะ
2: แต่ว่าผมเข้าใจว่า3คนนั้นน่ะเขามาร่วมแจมกับเขามาเยี่ยมเนเน่นะแล้วก็เนเน่ก็ชื่นชอบเขาด้วย
1: ใช่ๆเขามาร่วม
2: มันจะมีภาพที่เขาเห็นแล้วเขาตกใจเลยเขาแบบโอ้โหเขาปราบปลื้มมากมาเยี่ยมแล้วก็มาเล่นดนตรีด้วยกัน
1: เป็นวงสามสาวเม็กซิกันที่ขึ้นโชว์ร่วมกับเนเน่นะฮะ
2: เดี๋ยวคงจะมีเดี๋ยวคงจะมีพวกคลิปพวกอะไรต่างๆออกมาด้วยกันนะครับ
1: ค่ะขึ้นโชว์ร่วมอาจจะเลนอาจจะเข้าใจผิดก็คือเขาขึ้นโชว์ร่วมแต่ว่าไม่ได้เป็นคนตีกลองเอางั้นดีกว่าค่ะขอบพระคุณมากค่ะข้อมูลติงมาเลยทำให้ได้เห็นหน้าตาของคนฟังเราเลยปกติหลายท่านก็อาจจะไม่ใช่ที่จะเข้ามาทักทายเราทุกวันค่ะขอบคุณมากค่ะโอ้เรื่องกีฬาสักนิดนึงอ่ะก่อนเรื่องกีฬาเดี๋ยวจะลืมมีท่านถามมาว่าไม่พูดเรื่องคุณสันติบ้างเหรออุ้ยพูดเรื่องแรกเลยพูดเรื่องแรกเลยค่ะ
2: จะให้พูดเรื่องนาฬิกาด้วยไหม
1: ว่าไงคะ
2: ประชาเล่าไปเดี๋ยวไม่ได้เอ่ยชื่อ
1: ค่ะ
2: คุณอนุทินเขาซื้อคาซิโอแล้วก็ไปสลักชื่อแจกใช่ไหม
1: ค่ะ
2: มีอยู่ปีนึงอ่ะคุณสนธิเขาไปทำนาฬิกานะแจกวันเกิดเขาเป็นของขวัญผมเข้าใจว่าไม่น่าจะมีไม่เยอะเรือนอ่ะแต่ว่ามีเพื่อนผมอ่ะเขาได้มาเรือนนึงแต่ตอนนั้นผมไม่ได้อยู่ผู้จัดการแล้วผมออกไปละเป็นยี่ห้อปาเต้ฟิลิป
1: แจกหลายคนไหมคะ
2: เป็นก็ว่าน่าจะหลายคนอยู่กันอ่ะ
1: เป็นสิบอยู่เหมือนกัน
2: เป็นสิบคนเขาไปจ้างทำไปจ้างทำเฉพาะเลยเป็นรุ่นเฉพาะเลย
1: ก็ต้องเป็นแสน
2: อาจจะมีอาจจะมีสลักชงสลักชื่ออะไรอยู
1: ่ไม่ใช่พันกว่าบาทนะก็แจกเป็นแสนนะ
2: น่าจะหลายแสนด้วยเรื่องนี
1: ้อันนั้นกี่ปีมาแล้วคะ
2: น่าจะ
1: 30
2: น่าจะปีก่อนปี35
1: ก่อนปี35โอเค
2: ก่อนปี35
1: ก่อนปี35
2: ก่อนที่จะมีเรื่องของไอ้การเหตุการณ์พฤษภาจ้ะ
1: ก็คือ30ปีที่แล้ว
2: อืม
1: 34ปีที่แล้วแต่ถ้า15ปีที่แล้วเรียนก็เห็นแจกเหมือนกันนะ
2: นะฮะ
1: ใส่สีส้มใช่
2: เป็นยี่ห้ออะไร
1: สายสีส้มแพงจำไม่ได้ว่ายี่ห้ออะไรค่ะสายสีส้มจำได้ก็จะมีใครๆก็ใส่สายสีส้มก
2: ันอ๋อมีอยู่ช่วงหนึ่งใช่ไหม
1: ใช่
2: จะวงในคนที่เราแจกคือ

0: ปีส้มคนที่อยู่วงในก็จะได้กัน
1: ก็เป็นคนใจกว้างคนอย่างคนใจดีอ่ะ
0: อัปเดตเหรียญกีฬาเอเชียนเกมนะฮะเดี๋ยวผมดูนิดนึง
1: ค่ะ
0: อัปเดต
1: อ๋อมีแบดมินตันได้เหรียญทองแดงเป็นครั้งแรกในรอบ16
0: การันต
1: ีค่ะ
0: การันตีทองแดง
1: การันตีเหรียญทองแดงนะคะ
0: คือยังจะต้องไปคือชนะไต้หวัน3-0คู่อ่ะทีมชายนะ3-0ชุดคู่แต่เขาชนะทั้งหมดเลยทั้งชายเดี่ยวชายคู่อะไรเงี้ยนะชายเดี่ยวมือหนึ่งชายเดี่ยว
1: พี่วิชัยคะข่าวมาวันนี้เมื่อตอน17:25 น.นะคะทีมแบดมินตันชายไทยเนี่ยแพ้อินโดนีเซีย1-3คู่ก็ตกรอบรองชนะเลิศเอเชียนเกม
0: อ๋อก็เลยเป็นเหรียญ
1: แต่สามารถคว้าเหรียญทองแดงรอบเหรียญทองแดงแรกในรอบ16ปีค่ะ
0: เ
1: ป็นอย่างนั้นค่ะ
0: สรุปเหรียญวันนี้เมื่อ18:00 น.ของวันที่23นะฮะสรุปเหรียญการแข่งขันนะครับจีนมาอันดับ1 47เหรียญทอง20เหรียญเงินเหรียญเงิน10เหรียญทองแดงรวม77เหรียญญี่ปุ่นเจ้าภาพมาอันดับ2แต่เหรียญทิ้งห่างเลยนะ15เหรียญทองจากจีน47นะญี่ปุ่นอันดับ2 15เหรียญทอง24เหรียญเงิน27เหรียญทองแดงรวม66เหรียญอันดับ3เกาหลีใต้ฮะ8เหรียญทอง8เหรียญเงิน24เหรียญทองแดงรวม40เหรียญอันดับ4คาซัคสถาน7เหรียญทอง4เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงรวม19ไทยอันดับ5นะ5เหรียญทอง3เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงรวม12เหรียญอันดับ6นี่เป็นฮ่องกง3เหรียญทอง6เหรียญเงิน7เหรียญทองแดงอันดับ7เป็นมาเลเซีย3เหรียญทอง0เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงอันดับ8เป็นอิหร่าน2เหรียญทอง3เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงอันดับ9เป็นคูเวต2เหรียญทอง1เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงแล้วก็อันดับ9เป็นเกาหลีเหนือ2เหรียญทอง1เหรียญเงิน2เหรียญทองแดง
1: ค่ะก็ถือว่าเราเนี่ยได้เทคบอลมาช่วยเยอะมากนะที่ไปสายงาน
0: เทคบอล3เหรียญ
1: ได้ถึง3เหรียญทองคิดดูว่าถ้าไม่มีกีฬาเทคบอลอยู่เราจะเป็นยังไงอ่ะ
0: วันนี้ได้ยกน้ำหนักเหรียญทองแดงมาอีกเหรียญนึง
1: ค่ะ
0: แล้วก็แบดมินตันชายเหรียญทองแดงอีกหนึ่งใช่ไหม
1: วันนี้อ่ะวันที่23กันยายนอีกไม่ถึง20วันนะคะเราจะเริ่มงานใหญ่ของประเทศไทยใหญ่มากๆเลยอ่ะการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลก
0: ครับ
1: ซึ่งจะมีแขกประมาณ 20,000 คนเข้ามาในประเทศไทยมีระดับผู้ว่าการโลกผู้ว่าการแบงก์ชาติเนี่ย191ประเทศทั่วโลกมานอกจากรายการเราที่บ่นว่ามันเงียบเหลือเกินวันนี้เราก็กำลังใส่ใจกับเรื่องเอเชียนเกมแล้วก็ท่านนายกที่ไปประชุมสหประชาชาติอยู่ใช่ไหมคะเหมือนกับเราลืมเลยอะพี่เมษาว่าเราจะมีงานใหญ่20วันข้างหน้าแขกบ้านแขกเมืองที่ต้องเข้ามาและพลาดไม่ได้อะมันมีในโลกนี้แค่2ประเทศเองนะในเอเชียได้แค่2ประเทศเองที่ได้จัดการงานซ้ำปรากฏไม่ใช่เราที่บ่นแค่เงียบนะคะเดินไปดูคอลัมน์ซูมของคุณสมชายกรุสวนสมบัตินะคะก็บ่นเหมือนเราและพอท่านบอกท่านเย้ก็อ่านทุกวันนะพอท่านบอกว่าพอบ่นปุ๊บก็เลยมีข่าวเคลื่อนไหวมานิดนึงก็เลยขอย้อนเล่าเรื่องการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยครั้งแรกของไทยเมื่อปี2534ค่ะทีนี้ก็เลยเขียนเป็นซีรีส์อยู่ในคอลัมน์ของท่านแต่มันก็ยังเงียบอยู่ดีอะค่ะ
0: ครับ
1: เงียบก็ไม่เป็นไรขอให้เวลาถึงจัดงานอย่าพลาดก็แล้วกันค่ะไม่ได้ท้าทายนะอยากให้เรียบร้อยรักประเทศรักทุกคนเห็นญี่ปุ่นเละเรื่องจัดเอเชียนเกมไปยันกลัว
0: เน้นประหยัดนะเอาจริงพอประหยัดเข้าแล้วมันความเรียบร้อยมันแย่มาก
1: มันไม่ใช่เรื่องประหยัดอย่างเดียว

0: เดี๋ยวนะคะขึ้นเพลงก็ผิดไอ้เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เนี่ยมันผิดไม่ได
1: ้
0: เกาหลีเหนือเกาหลีใต้ไต้หวันกับจีนแผ่นดินใหญ่อะไรอย่างเงี้ยผิดไม่ได้เลย มันไม่ได้แต่มันเป็นเรื่องซีเรียสที่มันเป็นตัวอย่างนี่ผิดญี่ปุ่นก็ยังผิดจนได้อะค่ะ
1: เดี๋ยวนี้นะแต่เสียมาตรฐานญี่ปุ่นมาก
0: คนงงเลยว่าเป็นญี่ปุ่นได้ยังไง อย่างตอนเขาจัดโอลิมปิกน่ะในช่วงของโควิดนั่นก็จัดได้ดีถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: มารอบนี้อะคอยดูประเทศเราอีก20วันข้างหน้าก็แล้วกันมันจะเรียบร้อยขนาดไหนฮะค่ะ
1: ครับในวันนี้นี่มีคนอยุธยามาร้องเรียนใช่ไหมเอาปีบมาจะให้ทางสสภูมิใจไทยที่อยุธยาใช้คุมหัวเขาเป็นที่รัฐสภานายทวิวงโตทวิวงอดีตสสอยุธยาพรรคประชาชนพร้อมด้วยนายปุ้ยแสงนาคและชาวบ้านในพื้นที่ได้มายื่นหนังสือถึงนายเจษดาดนตรีสนอสสปทุมธานีพรรคประชาชนในฐานะรองประธานคณะกรรมการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำคือมาร้องกรณีการระบายน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมจังหวัดหลายพื้นที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ภาคกลางโดยนายทวีวงกล่าวว่าตนเองในฐานะตัวแทนชาวอยุธยาจากการเพิ่มการระบายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ขณะนี้กำลังจะเจอกับน้ำท่วมจึงอยากส่งเสียงไปยังรัฐบาลและข้อเสนอไปยังคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำด้วยเช่นกันเรื่องแรกรัฐบาลละเลยคือรัฐบาลคาดการมาตลอดว่าปีนี้จะเกิดภัยแล้งแต่เมื่อฝนตกในสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในกรุงเทพแต่ภาคกลางก็ฝนตกตลอดเช่นกันทำให้การคาดการของรัฐบาลผิดพลาดไปจากเดิมที่คิดว่าจะเป็นภัยแล้งแต่ปัจจุบันน้ำเพิ่มมากขึ้นแล้วโดยมีการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเป็นหลักทำให้ส่งผลถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างแน่นอนและทำให้การเตรียมการของรัฐบาลก็ยังไม่มีความพร้อมยกตัวอย่างเช่น20กันยายน69เขื่อนเจ้าพระยายังระบายน้ำอยู่แค่690คิวแต่เมื่อ22กันยาเนี่ยระบาย 1,300 คิวซึ่งใช้เวลาแค่2วันเพิ่มมาเป็น600คิวทำให้คืนวันที่21กันยายนจนถึงเช้ามืด22เนี่ยน้ำขึ้นในพื้นที่อำเภอบางบานอำเภอเสนาเกือบ1เมตรทำให้ประชาชนไม่สามารถเตรียมพร้อมได้ทันส่งผลให้เกิดความเสียหายแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นเรื่องการละเลยเรื่องการแจ้งเตือนที่ทันเหตุการณ์และแม่นยำเมื่อรัฐบาลมีการแจ้งเตือนก็แจ้งเตือนกันอย่างกระชั้นชิดทำให้ประชาชนเตรียมตัวได้ไม่ทันเช่นกรมชลประทานมีการแจ้งเตือนเมื่อคืนนี้ว่ามีการระบายน้ำที่ 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรแต่เริ่มระบายตั้งแต่เมื่อวานช่วง 15 นาฬิกาแต่ช่วงเย็นเพิ่งมาแจ้งรัฐบาลเนี่ยไม่มีความแม่นยำว่าสุดท้ายแล้วจะมีการระบายน้ำที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรจนได้รับผลกระทบต่อพี่น้องคนอยุธยาหากระบายน้ำที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรพี่น้องชาวอยุธยาได้รับผลกระทบทั้งหมดเป็นตัวที่น่ากลัวมากสำหรับคนอยุธยาแต่รัฐบาลไม่สามารถแจ้งเตือนได้อย่างแม่นยำ
0: เดี๋ยวก่อนนะเขาใช้คำว่ารัฐบาลทุกครั้งทุกครั้งความจริงแล้วชลประทานหรืออะไรกันแน่ฮะ
1: มันจะมีไอ้นั่นนะปอพอด้วยชลประทานด้วยและปอพอด้วยในส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นอันนี้ที่เขาบอกเนี่ยมันเป็นของกรมชลประทานที่ต้องมาแจ้งเตือน
0: จริงๆแล้วกรมชลประทานเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ดิฉันเชื่อถือมากๆนะคะพี่ไพศาลเพราะว่าถึงแม้กระทั่งตอนน้ำท่วมปี54อ่ะมันก็เป็นเรื่องที่นักการเมืองไปตามข่าวก็คือว่าไม่ฟังชลประทานถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ไปไม่ยอมให้พ่องน้ำออกจากเขื่อนแล้วก็ไม่ยอมให้ผันน้ำไปตามทิศทางที่มันควรจะไปตอนนั้นที่ฉันก็ยังคิดว่าข้าราชการเป็นมืออาชีพนะคะแต่เพียงว่าถูกนักการเมืองเนี่ยทำอะไรก็ไม่รู้ทำให้เขาไม่สามารถใช้ความรู้ความสามารถเขาได้อย่างเต็มที่พอมาถึงตอนนี้ที่ฉันยังถามพี่ไพศาลว่า

0: ชนประทานยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมคะถ้าปล่อยเขาแล้วน้ำไม่ท่วมเนี่ยเอางี้ดีกว่าอย่าไปยุ่งกับเขามันคือความรู้ความสามารถความชำนาญเฉพาะตัวของเขาจริงๆถ้าปล่อยเขาตัดสินใจโดยความรู้ความสามารถโดยอิสระเนี่ยเราจะรอดยังจะเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมฮะ
1: เดี๋ยวนี้จากบทบาทอย่างนั้นเริ่มค่อยๆหายไปนะใช่ไหมตอนหลังๆเนี่ย
0: ก็กำลังสงสัยอยู่อะค่ะคือในตอนปี54อ่ะเขาเนี่ยโอเคนะแต่นักการเมืองไปบีบเขาตอนนี้เขายังโอเคอยู่ป่ะคะ
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันเพี้ยนไปหมดหรือเปล่า
0: การโยกย้ายแบบเอาคนที่มีความรู้ความสามารถขึ้นมาทำงานหรือเปล่า
1: ใช
0: ่โอ้เหนื่อยเลย
1: คุณพลาดอนเขาก็ชี้แจงตอบโต้นะบ้านใกล้เรือนเคียงเนี่ย
0: พวกอ่างทอง
1: พลาดอนเขาอยู่ต้นน้ำก่อนน้ำจะมาถึงอยุธยานะคุณพลาดอนบอกว่าโพสต์ข้อความนะไม่ได้แถลงบอกอย่าเอาความเดือดร้อนของประชาชนมาเล่นการเมืองกันเลยการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำเจ้าพระยาไม่สามารถใช้เวลา3เดือน5เดือนไม่ได้ใช้เวลา2ปีหรือ3ปีแต่เราพูดกันถึงระยะเวลาอย่างน้อย 7-8 ปีทุกคนรู้ว่าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยามีทางออกเดียวคือจะต้องมีการระบายน้ำกันขนาดใหญ่บางบานบางไทรเริ่มต้นปี2563ถึงวันนี้6ปีแล้วยังไม่เสร็จแต่อย่างน้อยโครงการได้เริ่มต้นไปแล้วและจะแล้วเสร็จภายใน2ปีนี้แต่ไม่ใช่ว่าบางบานบางไทรหรือเจ้าพระยา2จะแก้ไขได้แบบเบ็ดเสร็จแต่อย่างน้อยก็สามารถแบ่งเบาภาระประชาชนไปได้บ้างโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยมีเพียงการสร้างทางระบายน้ำขนาดใหญ่เพิ่มเติมคือทางออกและทางรอดเดียวของการแก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืนโครงการนี้ถูกพูดถึงมาหลายรัฐบาลและมีการศึกษาไว้หลายรัฐบาลมากไม่มีรัฐบาลไหนสามารถผลักดันได้สำเร็จรัฐบาลนายกอนุทินได้เร่งรัดผลักดันจนโครงการนี้เดินหน้าแล้วและจะเริ่มต้นในปีงบประมาณ2570รัฐบาลนี้ได้เริ่มต้นนับหนึ่งแล้วมีคุณบรรดาโพสต์ว่าอย่างนั้นครับ
0: พี่สารเห็นวิธีการที่เขาจะแก้ปัญหาอะไรนะกองทุนกยศไหมคะ
1: ก็ให้ทางกยศไปเร่งรัดพวกที่เบี้ยวหนี้อยู่2.6 ล้านให้ได้สักครึ่งหนึ่ง
0: ถ้าไม่ได้ก็จะเปลี่ยนผู้จัดการใช่ไหมคะใครทำไม่ได้ก็เปลี่ยนก็เอาคนที่ทำได้เข้ามา
1: อาจจะเป็น KPI ของทางกยศใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: คือ
0: แล้วมันจะได้แล้วมันจะได้ไหมคะ
1: ข้าราชการเนี่ยผมว่าถ้าเขาโวยได้คงโวยว่าคุณไปตัดแขนตัดขาผมอย่างนี้แล้วผมไปแบบด้วนๆนี้ผมจะไปเอาอะไรใช่ไหมไปตัดเรื่องไอ้เรื่องค่าปรับตัดเรื่องดอกบงดอกเบี้ยที่มัน
0: เขาเคยมีรายได้จากค่าปรับเคยมีรายได้จากดอกเบี้ย
1: ค
0: ือ
1: ผมคิดว่ามันไม่ใช่รายได้อย่างเดียวนะคุณอันมันคือคนเนี่ยถ้าจะต้องจ่ายนี่ก็เพราะว่าถ้าไม่จ่ายแล้วมันมีโทษไงมันมีการลงโทษถ้าไม่จ่ายคุณผิดนัดชำระหรือคุณไม่จ่ายเนี่ย
0: แล้วยังมีคนที่ค้ำประกันคุณที่มีคุณดอกคนหรือคุณ
1: ใช่อันนั้นเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่มันเป็นภาระที่ทำให้คุณต้องพยายามอย่าไป
0: สร้างปัญหาคนอื่น
1: อย่าไปหลบหลีกหรือว่าอย่าไปหลีกเลี่ยงหรือไปเบี้ยวแต่เมื่อไม่มีไปตัดเงื่อนไขเหล่านั้นแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีความห่วงใยอะไร
0: ดอกเบี้ยเป็นศูนย์
1: คุณมาทวงยังไงก็วันหลังค่อยจ่าย
0: ไม่เดือดร้อน
1: จ่ายวันนี้
0: ดอกเบี้ยเป็นศูนย์ค่าปรับ 0.5 ค้ำประกันไม่
1: ม
0: ีเห็นเลยเป็นหนี้3.6 ล้านจ่ายอยู่ล้านเดียว
1: ครับหรือพูดแบบกำปั้นทุบดินก็ถูกต้องคุณไปตามทวงมาไอ้ที่มันเบี้ยวคุณอยู่2ล้านกว่าซะได้สักล้านคนเนี่ยสภาพคล่องคุณก็กลับมาได้อยู่แล้วแต่ว่าตามหลักมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ตามข้อเท็จจริงเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าเขาไม่มีอะไรที่จะไปต่อรอง
0: ไม่ต้องกลัวเลย
1: ไปทำให้ลูกหนี้จะต้องพยายามหาทางขวนขวายมาชำระหนี้ได
0: ้เรียนเสนอให้พวกนักการเมืองที่เคยแก้กฎหมายลดดอกลดค่าปรับอ่ะแก้กฎหมายกลับไปเป็นมีค่าปรับ
1: ค่าใช้จ่ายรอดใช่ไหม
0: แล้วก็มีดอก
1: ก็จะต้อง
0: ทันทีที่มี

0: ข่าวนี้ออกมาจะมีคนไปใช้หนี้เพิ่มขึ้นทันทีเหมือนกับตอนที่ทันทีที่มีข่าวว่าจะลดดอกแล้วก็ไม่มีค่าปรับมีคนเบี้ยวหนี้ทันทีเพิ่มขึ้น 20% ค่ะ
1: ครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาครับคุณอันครับ
0: ค่ะเจอกันอีกทีก็วันจันทร์หน้าเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา M-Cord Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ M-Cord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ้เวลา20นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่23กันยายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในปี2568ในวันนี้เป็นการพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวทหารที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวน5ครอบครัวได้แก่ครอบครัวจ่าสิบตรีสุจินจิตกรยานสังกัดกองพันทหารช่างที่8กองพลทหารม้าที่1บาดเจ็บทุพพลภาพจากการหยิบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่เนิน400เขาสัตตโสมจังหวัดศรีสะเกษปัจจุบันพักรักษาตัวณภูมิลำเนาบ้านเลขที่24หมู่5ตำบลบางกุ้งอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามครอบครัวพลทหารวายุขวัญเสือบ้านเลขที่61ทับ139หมู่16ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพลทหารวายุสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์ครอบครัวจ่าสิบตรีจัตราวุฒมาประสบสังกัดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลบาดเจ็บทุกพลภาพจากสะเก็ดระเบิดแสวงเครื่องของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ปราสาทคณาจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันพักรักษาตัวณภูมิลำเนาบ้านเลขที่43ทับ1หมู่12ตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครอบครัวจ่าสิบเอกดำรงเกียรติแก้วกระจ่างบ้านเลขที่27หมู่1ตำบลสำพะเนียงอำเภอบ้านแพรกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ่าสิบเอกดำรงเกียรติสังกัดกองพันจู่โจมเสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากปืนร้ายแรงสะท้อนถอยหลังของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีครอบครัวจ่าสิบตรีจิรวัตรมุ่งกลางบ้านเลขที่180หมู่2ตำบลวังน้ำเย็นอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีจ่าสิบตรีจิรวัตรสังกัดกองพันทหารช่างที่1เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากปืนร้ายแรงสะท้อนถอยหลังของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้เป็นพลังใจสำคัญแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิ

0: ปไตยของประเทศชาติและประโยชน์สุขของประชาชนสืบไป
1: จบข่าวในพระราชสำนักสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิ

0: ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กวันแรกภารกิจนายกรัฐมนตรีในวันที่22กันยายนเวลา9นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการเปิดการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ด้วยหัวข้อหลักของการประชุมคือการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สหประชาชาติสามารถตอบสนองแก่ทุกฝ่ายโดยมีนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติผู้นำและผู้แทนจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และความท้าทายของโลกตลอดจนแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศอาทินายโดนัลด์เจทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาสมเด็จพระราชินีมัคซิมาแห่งเนเธอร์แลนด์จากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่ Bank of America เพื่อพบกับผู้จัดการกองทุนสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของโลก25รายยืนยันว่ารัฐบาลตั้งเป้าเพิ่มอัตราส่วนการลงทุนในประเทศและชี้แจงนโยบายความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาและจีนว่าทั้งสองประเทศเป็นพันธมิตรที่สำคัญไทยวางตัวอยู่อย่างสมดุลบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันไม่เลือกข้างทำให้ไทยสามารถทำงานร่วมกับทั้งสองประเทศมหาอำนาจได้หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีพบผู้บริหารบริษัท Pacific Investment Management Company LLC หรือพิมโก้ซึ่งเป็นบริษัทบริหารจัดการการลงทุนและตราสารหนี้ชั้นนำระดับโลกจากสหรัฐอเมริกาพูดคุยกับผู้บริหารบริษัท Microsoft ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนแนวทางต่อยอดความร่วมมือด้านดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลการพัฒนาทักษะบุคลากรและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของไทยในการก้าวสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI ของภูมิภาครัฐบาลกำชับ70จังหวัดทั่วประเทศและกทม.เฝ้าระวังฝนตกหนัก 23-27 กันยายนนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในช่วงวัน
1: LTM FM 95
0: โดยพิมดามหานคร
2: คิดมาราธอนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
3: Pausa

0: 3เพลงค่ะคุณผู้ฟังแหมวันนี้พากันไปแอวเหนือเลยเนาะเพราะว่า3สาวนี้เป็นศิลปินนะคะจากทางภาคเหนือเริ่มต้นกันที่จะไปจากน้องเก๋วรรณการนะคะบอมมีแฟนค่ะจากดรีมสุภการค่ะป้าจ่ายลัลลาจากพี่แคทรัตการนะคะ3เพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
0: ฮิตมาราธอนต้องขอขอบคุณกันด้วยกับสิงกระบะต้อง Pausa Hypermax ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีมาแล้วค่ะพิมดามหานคร

ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Mcord Radio Network 22ปี LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบานะคะวันนี้อยู่กับพิมพ์ดามหานครค่ะดูแลคุณผู้ฟังจนถึง4ทุ่มตรงเลยนะคะวันนี้มาดูแลคุณผู้ฟังแทนน้องทรายนะคะก็คุณผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรนะคะทำอะไรอยู่ที่ไหนรายงานตัวกันเข้ามาได้เลยนะคะทาง Facebook Live ที่ LTM FM 95 Fanpage นะคะหรือว่าอยากจะโทรมาจองสายหน้าใหม่ขอเพลงหลังใหม่นะคะ022481366ค่ะแป้งโกะคนสวยรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่นะคะหรือใครอยากจะส่งข้อความ SMS นะคะมาเชียร์เพลงที่คุณชอบเพลงในดวงใจของคุณหรือศิลปินในดวงใจของคุณนะคะก็ส่งเข้ามาขอเพลงกันได้เลยนะคะที่เบอร์4689400นะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะทักทายกันหน่อยใครที่เข้ามาแล้วตอนนี้นะคะรถไฟมารอคุณผู้ฟังแล้วค่ะทักทายคุณผู้ฟังทาง Facebook Live ก่อนเลยนะคะสวัสดีพี่สาวคำเจ้านะคะอู้พี่สาวคำถูกใจใช่ไหมล่ะถูกใจใช่ไหมล่ะกับพากับเพลงสายเมื่อกี้เนี้ยนะฮิตมาราธอนชุดเมื่อกี้นี้นะคะเพราะว่าพี่สาวคำนี้คือยังไงพี่สาวคำเป็นคนเหนือเจ้านะคะก็น่าจะชอบเนาะแล้วก็ยังมีพี่สายชนจรัสกูลพี่เริญเจริญนะคะพี่เรดมี่นะคะพี่บุญเพ็ญด้วยพี่บุญเพชรใช่ไหมพี่สุริยุทธ์สมานอคณีนะคะพี่ยูนิคนะคะพี่อุดรนะคะพี่เอสุดหล่อพี่สุภวัฒน์ค่ะนะคะพี่เริญเจริญก็ทักทายกันแล้วลูกคิตตี้วังว่านะคะมารายงานตัวแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ไงพี่สาวคำบอกเพลงเหนือตึงม่วนเนื้อเจ้านี่นะคะพี่รองลาดกระบังนะคะแล้วก็ยังมีพี่กฤตชมนแก้วเรืองด้วยนะคะพี่โชคชัยนะคะมีใครอีกคุณแม่แก้วทันพิชามาแล้วพี่ไตรรัตน์ด้วยพี่วิเชียรอุ่นชาวนาด้วยพี่วิจิตรสวนโรจน์ด้วยนะคะพี่เมตตาวิชัยรามนะคะบอกว่าผมเมตตาหวานเจี๊ยบจากบุรีรัมย์ครับผมนะคะแล้วก็ยังมีพี่อุดรจากสปป.ลาวด้วยพี่พีระเดชดีกังนะคะพี่อะไรอีกเนี่ยพี่พีระเดชเป็นยังไงบ้างตอนนี้ฝนตกหรือเปล่าเอ่ยนะคะแถวๆทางตลาดนะสุวรรณภูมิน่าจะฝนตกเนาะเมื่อกี้พิมดามาก็ช่ำๆอยู่นะคะน้องแชมป์สีสุขนะคะสวัสดีลูกชายแม่พี่สันทัศน์ด้วยนะคะแล้วก็มีพี่บอลวีนะคะรายงานตัวกันเข้ามาแล้วนะพี่ทิพพรด้วยนะคะพี่มานพไรเดอร์รังสิตพี่แต๋วสะพานใหม่นะคะแล้วก็ยังมีใครอีกนะมีอีกไหมน่าจะหมดแล้วเนาะพี่แต๋วบอกวันนี้ร้อนมากๆเลยค่ะตอนนี้ฝนตกแล้วนะพี่แต๋วสะพานใหม่ฝนตกหรือยังนะคะเห็นเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยฝนจะตกหนักนะคะตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดูข้อมูลก่อนเพราะว่าตอนนี้มันมีเพจนะคะที่ออกมาให้ข้อมูลว่าฝนจะตกหนักแล้วน้ำจะท่วมไปทางภาคตะวันออกแล้วก็ท่วมเขาใหญ่แล้วก็ท่วมกรุงเทพปริมณฑลรอน้ำรอระบายน้ำขังอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าเขาให้วันที่มาด้วยนะว่าฝนจะตกแบบไม่ลืมหูลืมตาแบบไม่ได้เห็นแสงเดือนแสงตะวันซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะคะเขาก็บอกเขาออกมาเตือนนะไม่ได้ให้ตื่นตระหนกแต่ว่าให้เตรียมรับมือนะคะเพราะฉะนั้นแล้วทำยังไงดีเราจะเชื่อดีหรือไม่เชื่อดียังไงเราก็เตรียมรับมือไว้ก็แล้วกันเนาะนะคะเตรียมตัวให้พร้อมพี่รักณแมวอ้วนนะคะพี่หย่อนสวรรค์วิโยนะคะพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะคะอ่ะหมดหรือยังพี่ภูรัตนพันธ์ด้วยนะคะอ่ะน่าจะมีประมาณนี้แหละคุณผู้ฟังรถไฟออกก่อนนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะคะจะขอ1สายหน้าใหม่ด้วยนะ022481366แป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่ค่ะ

0: ยอมแล้วเจ้านะคะมาอีกหนึ่งสาวนะคะที่เป็นศิลปินจากทางภาคเหนือนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะ
1: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณพี่อะไรเอ่ย
2: วันชัยครับ
0: พี่วันชัยโทรมาจากไหนคะ
2: ชะอวดนครศรีธรรมราชครับ
0: โทรมาจากชะอวดตอนนี้ที่ชะอวดเป็นยังไงบ้างฝนตกไหมคะ
2: ไม่ตกครับ
0: เหรอที่ใต้นี่ช่วง 2-3 วันนี้มานี้ไม่ตกเลยเนาะ
2: แล้วเมื่อคืนตกอยู่ครับ
0: แต่ว่าภาคกลางนี่ตกช่ำเลยนะพี่วันชัยนะ
2: คร
0: ับ เนาะแล้วพี่วันชัยทำอะไรอยู่ตอนนี
2: ้ผมพักผ่อนสายตาอยู่ครับ
0: พักผ่อนสายตาอยู่แล้วร่างกายล่ะขยับอยู่แต่ว่าตาหลับอย่างเงี้ยหรอ
2: ไม่ประกอบรถบรรทุกสายตาผมไปรักษาสายตาอยู่ครับ
0: เอาอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมเนี่ยหนูนึกว่าพี่วันชัยเล่นมุกคือเรื่องจริงใช่ไหมคือเราต้องพักผ่อนสายตาเมื่อก่อนขับรถบรรทุกแล้วมีปัญหาทางสายตาเหรอคะ
2: ครับ
0: แล้วยังไงต่อคะ
2: ไปรักษาที่นครแล้วก็กลับไปประทุนรักษาตัวอยู่สองเดือนครับ

0: คุณหมอบอกว่าเป็นอะไรคะ
1: ต้อกระจกครับ
0: ต้อกระจกใช่ไหมแล้วต้องรักษายังไงคะ
1: ก็ลอกแล้วก็ไปนอนพักผ่อนครับ
0: อ๋อลอกแล้วก็นอนพักผ่อนนี่ลอกมานานหรือยังคะเนี่ย
1: เนี่ยเกือบเดือนแล้วครับ
0: อ๋อเพิ่งเร็วๆนี้เองนี
1: ่ครับ
0: เนาะก็ต้องพักผ่อนสายตาเยอะๆนะอย่าไปจ้องอะไรเยอะนะคะแล้วจะหายสนิทตอนประมาณใช้เวลานานไหมคะ
1: 2เดือนได้ครับ
0: จะประมาณ2เดือนถึงจะแบบหายกลับมาเป็นปกติเนาะ
1: ครับ
0: ยังไงก็พักผ่อนเยอะๆนะพี่วันชัยนะ
1: ครับ
0: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
1: คุณจ่อยรอมิครับ
0: เพลงกับเพลงอะไรคะ
1: กระเป๋าลมปองครับ
0: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะนะมอบให้ใครไหมคะเพลงนี
1: ้เพลงรถบรรทุกทุกคนครับ
0: ได้เลยเนาะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
1: และเป็นเพลงของ95ทุกคนครับ
0: ได้เลยค่ะขอให้กลับมาแข็งแรงไวๆนะคะสายตากลับมาเป็นปกติไวๆนะพี่วันชัยนะ
1: ครับขอบคุณมากครับ
0: ค่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงพอๆพร้อมกันเนาะ
1: ผมฟังทุกคืนครับ
0: นี่
1: เปิดจนสว่างนู่น
0: เนาะให้ FM 95อยู่เป็นเพื่อนนะคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: นะอ่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณที่โทรมานะไมค์ค่ะ
1: ครับครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: Life. สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: เนาะเพลงเดียวไม่น่าจะพอ

0: 커버량 커버량 아 너무해 시디야 오케이
1: 낮과 두 항상 이들 하나

0: พายเร่งดึง
1: นี่แหละค่ะเสียงร้องจากน้องตรีชัยนรงค์นะคะหยิบเพลงฮักอ้ายพ่ายเด้งดึงมาร้องให้แฟนๆฟังค่ะฟังกันแบบสดๆเลยนะคะในงานมหานครแคนนิวัลดนตรีแห่งภูสาสินค่ะจัดขึ้นเมื่อวันที่21ธันวาคม2568นะคะมหานครไลฟ์ต้องขอขอบคุณด้วยคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เอาล่ะค่ะพักกันสั้นๆสักครู่เดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

0: ำไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮ้ยพุ่งถุนสองเข้มข้นเหมือนเดิม
6: คุ้มเกิน
7: ครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 47/69A
1: ไอ้เที่ยงกินไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ

0: หอม
1: เพิ่มคูณคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิม
0: คุ้มเกิน
1: ครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: ยำยำจีโนโมโต
3: ทุกบ้านมีเดอะแบตที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
4: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเครื่องไฟฟ้า
5: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
6: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
5: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
6: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
7: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
8: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
9: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: รักแค่เธอคนเดียวแหมหวานๆมาเลยคุณผู้ฟังขาเพลงนี้มีขอมาทางหลังใหม่นะคะจากพี่มุ้ยศรีนครินทร์จัดให้แล้วนะคะพี่มุ้ยน่าจะฝากเพลงนี้ไปถึงใครแน่ๆเลยคนที่อยู่ไกลแน่ๆเลยใช่ไหมเอ่ยนะคะพิมดาจัดให้พี่มุ้ยแล้วนะนะคะอ่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังขาตอนนี้ยังพอมีเวลานะคะอีกสักประมาณ9นาทีนะคะเดี๋ยวจะทิ้งท้ายเอาไว้อีก2เพลงค่ะ
1: เพื่อชีวิตเห็นเต็มหัวใจ
0: ชั่วโมงหน้าจะขอ1สายหน้าไมค์ด้วยนะคะ022481366นะคะใครที่อยากพูดคุยสายหน้าไมค์โทรมาจองสายกันได้เลยแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่นะคะเน้นอีกทีนึงนะสำหรับเบอร์โทร022481366นะคะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ค่ะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ก่อนค่ะเดือนเพ็ญจากคนด่านเกวียนค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา21 นาฬิกา

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มศาลฎีกาแจ้งประธานแผนกคดีเลือกตั้งไม่เคยเข้าพบอดีตนักการเมืองนอหนูช่วยเหลือเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจ่อดำเนินคดีคนปล่อยข่าวเท็จศาลฎีกาได้ออกเอกสารชี้แจงกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อโซเชียลว่านายวรวุฒิถวาทศิลป์ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาเคยเดินทางไปพบกับนายนอหนูอดีตนักการเมืองเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจากสว.และจะช่วยเหลือคดีเลือกตั้งนั้นศาลฎีกาได้รับการยืนยันว่านายวรวุฒิบุคคลตามที่ปรากฏเป็นข่าวไม่เคยเดินทางไปพบกับอดีตนักการเมืองนอหนูดังกล่าวแต่อย่างใดอีกทั้งแม้ปัจจุบันจะดำรงตำแหน่งประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569นี้จะไปดำรงตำแหน่งบริหารอื่นซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาแต่อย่างใดและขณะนี้นายวรวุฒิมอบอำนาจให้สำนักกิจการคดีสำนักงานศาลยุติธรรมติดตามดำเนินคดีกับบุคคลที่ปล่อยข่าวเท็จดังกล่าวซึ่งสร้างความเสียหายต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการและชื่อเสียงแล้วโสพลบอกไม่ชอบคำว่าเล่นการเมืองแนะให้ใช้คำว่าทำการเมืองดีกว่านายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าตอนหนึ่งระบุว่าโครงการที่ตนทำต่อเนื่องคือโครงการสุจิปุลิทุกวันนี้คนไม่ชอบอ่านหนังสือฉะนั้นต้องส่งเสริมการอ่านเมื่อคนรักการอ่านจะทำให้โครงการผ่านแว่นฟ้าเกิดประโยชน์ตนชอบอ่านหนังสือแต่ชอบอ่านกำลังภายในบางครั้งอ่านจนเที่ยงคืนทางนี้ตอนหนึ่งนายโสพลระบุว่าไม่ชอบอยู่คำหนึ่งคือเล่นการเมืองควรพูดว่าทำการเมืองนายโสพลยังกล่าวว่าได้ให้สำนักการแพทย์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไปคิดโครงการ Fit Together ลดพุงลดโลกโดยในวันปีใหม่จะจัดแข่งขันและมอบรางวัลเป็นของขวัญให้แก่ข้าราชการประจำอาคารรัฐสภาที่สามารถลดน้ำหนักได้โดยจะมีเกณฑ์การตัดสินตรวจ BMI หากทำได้ตามเกณฑ์จะมีรางวัลให้และจะมีรางวัลเซอร์ไพรส์สำหรับคนที่ทำได้ดีที่สุดทลายเครือข่ายผลิตยาแก้แพ้ปลอมบุคคล4จุดในกรุงเทพและสมุทรสาครยึดยาปลอมได้กว่า 50,000 ขวดตำรวจสืบนครบาลขยายผลคดีจับกลุ่มยาแก้แพ้ปลอมยี่ห้ออัลเลอร์จินไซรัปเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาบริเวณบริษัทขนส่งย่านรองเมืองเขตปทุมวันขณะเตรียมส่งลงพื้นที่ภาคใต้กระทั่งวันนี้เจ้าหน้าที่นำหมายค้นสารทรัพย์สินทางปัญญาบุกเข้าตรวจค้นเป้าหมายเครือข่ายข้ามชาติรวม4จุดสำคัญประกอบด้วยจุดต้มผสมยาที่อำเภอเมืองสมุทรสาครจุดบรรจุและแพ็คสินค้าที่กวาดังในอำเภอเมืองสมุทรสาครจับกลุ่มผู้ต้องหาแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาและลาวรวม9รายขณะกำลังกรอกยาปิด

0: ักฉลากและรัดกล่องจุดกระจายสินค้าในเขตบางขุนเทียนจับกุมนายสุวัชชัดช่วยชูอายุ28ปีผู้เช่าบ้านและจุดเก็บบรรจุภัณฑ์ในอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครรวมผลการปฏิบัติการสามารถยึดยาแก้แพ้ปลอมสำเร็จรูปได้รวมทั้งสิ้น 51,790 ขวดขวดเปล่าบรรจุยา 415,800 ขวดฝาขวดและฉลากอีกนับล้านชิ้นซึ่งหากนำวัตถุดิบทั้งหมดไปผสมจะผลิตยาปลอมออกสู่ตลาดได้อีกกว่า1ล้านขวดเบื้องต้นแจ้งข้อหาหนักตามพ.ร.บ.ยาและพ.ร.บ.เครื่องหมายการค้านำตัวส่งสน.ปทุมวันพร้อมเตรียมขยายผลใช้กฎหมายฟอกเงินยึดทรัพย์ต่อไปแก๊สดันผิวถนนแยกประชาเกษมผู้ว่าชัดชาติยันไม่ใช่แก๊สรั่วแต่เกิดจากราดยางปิดช่องฝาท่อนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยกรณีแก๊สดันน้ำขึ้นมาบริเวณผิวถนนและส่งกลิ่นคล้ายแก๊สรั่วบริเวณแยกประชาเกษมถนนผดุงกรุงเกษมเขตพระนครว่าเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นท่อระบายน้ำเก่าซึ่งฝาท่อมีช่องสำหรับระบายอากาศหลายจุดต่อมามีการปรับปรุงผิวจราจรโดยแทยางเอสฟันปิดทับฝาท่อทำให้ช่องระบายอากาศถูกปิดกั้นส่งผลให้แก๊สที่สะสมอยู่ภายในท่อระบายน้ำเกิดแรงดันและดันน้ำที่ขังอยู่บนพื้นผิวถนนให้ผุดขึ้นมาได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วยืนยันว่าไม่ใช่แก๊สรั่วแต่เป็นกลิ่นเหมือนกลิ่นน้ำเสียขณะนี้ได้เข้าไปเจาะรูเพื่อระบายอากาศแล้วคาดว่าเมื่อระบายออกกลิ่นก็น่าจะดีขึ้นโดยการแก้ไขจะเข้าไปดูเฉพาะจุดที่ยางแอสฟัลต์ไปทับบริเวณท่อระบายน้ำทรงกลมที่มีฝาตะแกรงอยู่ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
6: วิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลง
5: สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ่และขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
1: ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
0: ไอยารา
2: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
3: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
2: เขาจะกินปิ้งย่าง
3: แต่เขาจะกินชาบู
2: ปิ้งย่าง
3: ชาบู
2: ห่อเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยพิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: มาแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้

0: เอกทำอะไรอยู่ตอนนี
1: ้ตอนนี้นอนฟังเพลงอยู่ครับ
0: อ่าแล้วตอนกลางวันทำงานปะคะ
1: ทำครับทำแล้วทำไรทำไรทำนาเนี่ย
0: อ๋อทำไรทำนาใช่ไหม
1: ครับ
0: ฝนตกไหมช่วงนี
1: ้ตอนนี้ฝนไม่ตกเป็นสองสามวันนะครับ
0: เหรอคะแล้วทำไรทำนานี่คือต้องการฝนต้องการน้ำเนาะ
1: ต้องการน้ำครับ
0: เวลาที่คนต้องการน้ำนี่ฝนไม่ไปตกให้นะ
1: ก็ต้องวิดน้ำเข้านา
0: เออแล้วมันวิดน้ำเข้านาอีกเนี่ยทางนี้นี่ไม่ได้ต้องการน้ำฝนมาใหญ่เลยนะพี่อเนกนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เออบ้านพี่อยู่สุโขทัยใช่ไหมคะ
1: ครับน้องวินดาแน่นอนอยู่ว่าคน
0: ค่ะวันนี้พี่อเนกอยากฟังเพลงอะไร
1: บุบบ่าวเจ้าปุ๋ยครับ
0: ผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: ผมมอบแล้วผมมอบแล้ว
0: มอบใครอ่ะ
1: มอบเต้าวอลาครับ
0: ได้เลย
1: ผมแฟนเต้าวอลาครับ
0: แฟนใครนะ
1: แฟนผมเต้าวอลาครับชื่อน้องกุ้งครับ
0: แฟนพี่เอกอยู่สปป.ลาวเหรอ
1: ครับครับ
0: ชื่อน้องกุ้งใช่ไหมคะ
1: ครับเขาไม่ใช่เรียนช่วยชื่อน้องกุ้งกับชื่อน้องนามแต่ว่าผมเป็นเก้เขาครับ
0: เอ้ยแล้วนี่เขาฟังอยู่หรือเปล่าเนี่ย
1: ฟังอยู่ครับฟังออนไลน์ครับดูออนไลน์ครับดูอะไรอยู
0: ่นะพี่อเนกก็ฝากเพลงให้น้องกุ้งนะหวานจังเลยผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยเน
1: า
0: ะ
1: อยู่เขาอยู่โซนเขตครับ
0: อ๋ออยู่โซนเขตใช่ไหมคะ
1: ครับครับ
0: มีอะไรอยากพูดกับเขาอีกไหม
1: ก็ขอว่าเพลงให้เขาสักหน่อยครับ
0: ค่ะ
1: ครับแล้วเราขอว่าเพลงน้องวิมดาเลยครับ
0: อ๋อแค่นี้หรอ
1: แล้วว่าน้องแป้งแป้งโกดีครับ
0: แป้งโกดแป้งโกคนสวยหลังไม
1: ค์ครับครับ
0: เนาะอยากพูดกับเขาแค่นี้หรอไม่บอกว่าคิดถึงนะตัวเองอะไรหรอ
1: ก็อยากบอกแต่มันเพิ่งจะเล่นเพิ่งจะออกนะครับ
0: เอาไว้บอกส่วนตัวนะ
1: ครับครับ
0: ได้เลยนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงพูดตามพิมดานะคะ
1: ครับครับ
0: ขอขอบคุณ
1: ขอขอบคุณ
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: หนักเครื่องอะไรกันเลยคำนั้น
0: เก่งมากเลยพี่อเนกขอบคุณมากมากที่โทรมาหน้าไมค์ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
1: ครับครับ
0: นอนหลับฝันดีนะคืนนี
1: ้ครับครับผม
0: ขอบคุณมากมากสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ เอาล่ะพี่อเนกเขาขอผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยมานะคะเดี๋ยวจัดให้เลยทั้งเซตนะคะเป็นเพลงเกี่ยวกับยังไงผู้ชายที่รู้สึกว่าตัวเองแหมต่ำต้อยเหลือเกินนะคะฟังเพลงชุดนี้กันค่ะ

0: 4เพลงคุณผู้ฟังเป็นเพลงที่ผู้ชายเนี่ยนะเขาแบบว่าเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นผู้เป่าเสื้อปุ๋ยบ้างละเทสบอกค่อยดีบ้างละเป็นบักคนซั่วบ้างละอะไรต่ออะไรนะคะเป็นแบบปริญญาไก่ตีบ้างละนี่นะคะมีแต่เพลงที่แบบว่ารู้สึกว่าตัวเองอะต่ำต้อยทั้งนั้นเลยอะแต่ว่าไปแอบหลงรักสาวอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะคุณผู้ชายหรือว่าคุณผู้หญิงทั้งหลายค่ะคนเรานี่ไม่มีค่าในตัวเองนะอย่าไปด้อยค่าตัวเองนะคะคุณผู้ชายคุณผู้หญิงนะคะไม่ว่าเราจะเป็นใครทำอาชีพอะไรนะขอแค่เป็นคนดีพอแล้วนี่มันไงมีสาระไหมวันนี้นะคะพาเรทชุดนี้ค่ะเริ่มต้นกันที่ผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยจากพี่ดิดคิตตี้ตามมาด้วยเทสบอดี้จากพี่ม่อนมรวิทย์นะคะบักคนซั่วจากทิดแอมและปิดท้ายด้วยปริญญาไก่ตีจากพี่เมกอภิสิทธิ์ฟิชเชอริ่งกับพี่บุ๊กสุภการนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยกับน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังรถไฟขบวนที่2มาแล้วโอ้โหหลังใหม่วันนี้ก็มากันเพียบเหมือนกันนะเนี่ยนะคะพี่หนุ่มน้องแปะหนุ่มน้องแปะเอาใหม่3 2 1พี่หนุ่มน้องแต้จากสุพรรณพี่วอนจากการพี่หนึ่งรองก๊อกพี่แสงบางนาพี่อนันต์โคราชพี่มนัสนครศรีพี่กูดชลบุรีลุง935แท็กซี่พี่มุ้ยศรีนครินทร์และป้าใหญ่นครศรีและพี่แสงจากตากพี่แจ๊สศรีสะเกดพี่อ้วนอุบลพี่วินาพัทลุงมาแล้วนะคะมาเป็นจังหวะเลยแล้วก็ทาง Facebook Live ด้วยพี่ณัฐพงษ์สวัสดีค่ะพี่คมสันพี่อุดรนะคะพี่สมเชษสมเจตสมอะไรสักสมพี่สมเจตถ้าหนูอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะพี่วุฒิชัยมั่นจันนะคะแล้วก็ยังมีพี่แก้วทาโกดะด้วยนะคะพี่สงวนสีทองสุวรรณพี่ทศพลนะคะพี่เรืองนิดค่ะนะคะพี่สว่างพรมแก้วพี่เอ๋อินทิราพี่ตาบ้านสวนนะคะพี่สมศรีนะคะพระราม4นี่จำได้แล้วหนูจำพี่สมศรีได้แล้วนะคะพี่น้อยน้อยด้วยนะคะแล้วก็พี่น้องบอมจอมซ่านะคะพี่สายหมอกในทะเลนะคะบอกว่าหลงทางมาขอพักเหนื่อยหน่อยนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยคนนะครับยินดีต้อนรับนะคะสำหรับสมาชิกใหม่พี่ลำพึงมณีเขียวด้วยนะคะแล้วก็ยังมีคุณแม่รัตนานะคะพี่จุ๊บแจงด้วยนะคะหมดหรือยังพี่สอนจินดารัตน์ค่ะน้องไบสไลเดอร์พี่นิภาพรด้วยนะคะพี่สายชนจรัสกุลชัยโอ๊ตท่าสะอ้านบอกไปด้วยคนครับนะคะพี่สำรองบอกยังอยู่ครับผมนี่พี่รองนี่เข้ามาทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มจริงๆนะเนี่ยนะพี่คมสันจตรอด้วยพี่ยูนิคด้วยนะคะมีพี่เอสุดหล่อช่องทางนี้ด้วยมีพี่ช่องอะไรพี่ช่องไลน์ขายของแล้วก็ยังมีพี่น้องแชมป์สีสุกนะคะน้องเอฟอาทิตย์นะคะแล้วก็มีใครอีกไหมนะคะพี่นิสานะคะแล้วก็หมดแล้วเนาะประมาณนี้นะลูกคิตตี้วังวาบอกยังอยู่ครับแม่ยังอยู่นะคะน่าจะหมดแล้วประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะรถไฟขบวนที่2ออกก่อนนะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากวงแอลกอฮอล์ฟิชเชอริ่งกับน้าแอดคาราบาวนะอะไรใหม่ๆในวงการลูกทุ่งวงการเพื่อชีวิตวงการบันเทิงบ้านเรานะคะไปฟังพร้อมๆกันในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะ
1: จ่อคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบ

0: พลงใหม่ล่าสุดนะคะจากวงแอลกอฮอล์ฟิชเชอริงกับน้าแอดคาราบาวเพลงนี้ชื่อเพลงว่าทำไมต้องเป็นเรานะคะเนื้อหาดีเลยทีเดียวแหละนะคะสำหรับเพลงนี้นะคะจากสังกัด TMG Record ค่ะคำร้องทำนองนะคะพี่ปุ้ยศรีสกลสมทรงนะคะนักร้องนำวงแอลกอฮอล์และพี่ปุ้ยนี่แหละเขียนเองแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยวงแอลกอฮอล์นะคะใครที่ชอบเพลงนี้นะคะชอบเพลงความหมายดีๆแบบนี้นะคะก็ขอนเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจค่ะจอคิวฮิตต้องขอขอบคุณด้วยกับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เพลงฮิตติดชาร์ตไปต่อกันที่เพลงฮิตติดชาร์ตกันค่ะวันนี้เลือก2เพลงนี้มาฝากกัน

2เพลงค่ะความหมายดีๆทั้งคู่เลยนะคะฟังแล้วฮิวใจเนาะบาปบุญจากพี่หนูมิเตอร์และพี่เล็กเซเรนนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยอยู่ในมหานครชาร์ตนะคะโอ้ขึ้นมาสูงเลยทีเดียวนะสำหรับบาปบุญนะคะฮิตที่12แล้วก็ก่อนหน้านั้นพื้นที่ปลอดภัยจากพิมดานะคะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่10ค่ะ2เพลงในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังช่วยกันเลือกมาด้วยนะคะพี่ทศพลเปิดแล้วนะบาปบุญนะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะเดี๋ยวจะมีเรื่องเล่าก่อนนอนให้ฟังกันด้วยค่ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ด้า
1: ไม่ด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังกลับมาแล้วนะคะช่วงท้ายๆชั่วโมงแล้วล่ะอย่างที่บอกไปค่ะว่าวันนี้มีเรื่องเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับสามีและภรรยานะคะสามีกับภรรยาเนี่ยกำลังนั่งคุยกันสามีถามภรรยาว่าคุณจำได้ไหมเมื่อ20ปีก่อนตอนที่เราแอบมีอะไรกันแล้วพ่อของคุณจับได้แล้วพ่อของคุณถามผมว่าผมจะแต่งงานหรือว่าจะเลือกติดคุกภรรยาตอบว่าอ๋อจำได้ค่ะฉันจำวันนั้นได้แม่นเลยสามีบอกว่าวันนั้นผมตอบพ่อคุณไปว่าผมจะแต่งงานภรรยาถามว่าแล้วยังไงหรอคะสามีตอบว่าถ้าวันนั้นผมเลือกที่จะติดคุกวันนี้ผมก็น่าจะพ้นโทษไปละเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนเห็นไหมล่ะถ้าวันนั้นเลือกติดคุกปนิพ้นโทษแล้วนะแต่พอเลือกแต่งงานแล้วเป็นยังไงเหมือนติดคุกตลอดชีวิตเลยทีนี้ไม่มีวันพ้นโทษเลยนะคะอ่ะก็จะเป็นเรื่องเรานะคะที่ขำๆเนาะในวันนี้นะคะค่ำคืนนี้เนาะวันนี้หมดเวลาของพิมดาแล้วนะคะขอบพระคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยค่ะที่อยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงเต็มนะคะวันพรุ่งนี้ค่ะ10โมงตรงนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะ10โมงจนถึงบ่ายโมงนะคะเจอกับพิมดาค่ะ
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงหน้าจะส่งต่อให้กับน้องลูกตาลชุติชามาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะเพื่อนเพลงหวานค่ะต้องขอขอบคุณกันด้วยกับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะวันนี้อยากจะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้เพลงหล่อๆสักหน่อยนะคะอย่างที่พิมดาบอกทุกคนแหละว่าพิมดารักทุกคนนะจุบุจุบุนะคะเพลงนี้ก็เหมือนกันเขาก็อยากจะบอกเหมือนกันว่ารักเธอสุดหัวใจนะคะเพลงนี้จากพี่ก้องสหรัฐคืนนี้ดอลลาร์ฝันดีนะคะราตรีสวัสดิ์รักเหมือนเดิมจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar

0: ชน
1: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar
3: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะมีนัดการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคุณผู้ฟังช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะกับนี่เลยค่ะมาแล้วนะจ๊ะดีเจลูกตาลชวนทิชานะคะนะวันนี้ก็มาพร้อมกับเพลงเพราะๆหวานๆเช่นเคยนะคะในช่วงต้นชั่วโมงของเรากับฮิตมาราธอนนะคะวันนี้เริ่มต้นมากับอยากรู้ใจจังค่ะงานจากน้องแพรวรัตนพรแล้วก็ต่อด้วยคนของวันพรุ่งนี้ค่ะพี่ตั๊กกะแตนชลดานะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้หลายๆคนชื่นชอบมากเหนือการเวลานะคะงานจากพี่หญิงทิติการนั่นเองนะคะอ่ะพูดถึงงานเพลงของเรานะคะต้นชั่วโมงฮิตมาราธอนนะคะต้องขอขอบคุณค่ะสิงกระบะต้องเพาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะอ่ะนะฮะวันนี้23กันยายน2569นะคุณผู้ฟังก็เข้าสู่ช่วงปลายเดือนกันยายนอีกแล้วนะคุณผู้ฟังนะคะเดือนนึงผ่านไปเร็วมากๆนะคะเดือนหน้าก็เดือน10ละ10 11 12อ่ะนะเดี๋ยวก็ผ่านไปอีก1ปีแล้วคุณผู้ฟังนะคะนะปีนี้ก็ถือว่าเป็น1ปีที่นอกจากสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราอาจจะไม่พอใจมันจะมีความสุขอยู่นะคุณผู้ฟังนะบางทีเราก็มองข้ามความสุขเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในชีวิตไปเหมือนกันนะคะบางครั้งบางทีนะคะแต่ว่าสิ่งที่ตาไม่เคยลืมนะคะคุณผู้ฟังนั่นก็คือได้อยู่กับคุณผู้ฟังที่นี่นะคะเป็นปีที่2แล้วคุณผู้ฟังเร็วมากเลยอ่ะ2ปีกว่าแล้วนะคะนะปีหน้าก็เข้าสู่ปีที่3แล้วนะคะไม่น่าเชื่อเลยเอาจริงๆนะคะก่อนหน้านี้ก็มีแค่ มาฝากเพลงมาโปรโมทเพลงมีเพลงเปิดอยู่ที่นี่แต่ว่านะคะ2ปีกว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆเลยนะคะที่ให้โอกาสนะแล้วก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วก็ให้กำลังใจตาลมากๆเลยนะคะกับการที่มาเป็นดีเจนะคะเป็นนักจัดรายการวิทยุที่นี่นะคะขอบคุณมากๆแล้วก็ปีนี้22ปีนะคะสำหรับ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะส่งความห่วงใยถึงกันเนาะอยู่กันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันนะคะนะวันนี้เช่นเคยนะคุณผู้ฟังค่ะอยากฟังเพลงอะไรนะคะให้เข้ากับบรรยากาศหน่อยใช่ไหมวันนี้หลายคนบอกว่าก็นะคะมีฝนตกนะคะในหลายๆพื้นที่นะคะบ้านใครฝนตกนะคะอากาศเป็นยังไงกันบ้างก็เข้ามาทักทายมาพูดคุยกันได้นะคะในทุกๆช่องทางของเราเช่นเคยนะจ๊ะอ่ะวันนี้เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งสายชิลฮิวใจนะคะใครอยากคุยสายหน้าไมค์นะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์กับทีมงานหลังไมค์ของเรานะคะวันนี้แป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะคะเช็คเบอร์โทรศัพท์ให้หนูนิดนึงนะคะฝากเบอร์เอาไว้ได้เลยนะคะชั่วโมงละ1สายเนาะคุณผู้ฟังนะคะ1สายแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้คุยสายหน้าไมค์เดี๋ยวจะเปิดเพลงให้นะคะเปิดให้เยอะที่สุดเลยนะคะเท่าที่เวลาของเรามีอยู่ตรงนี้2ชั่วโมงอยู่ด้วยกันถึงเที่ยงคืนนะจ๊ะก็ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับฟังนะคะผ่านทางวิทยุนะคะเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ของเราด้วยนะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะวันนี้สมาชิกมากันเยอะเลยเหมือนกันเนาะมีหลายคนเพิ่งเข้ามาครั้งแรกด้วยนะแล้วก็ห่างหายไปนานก็วันนี้แวะมาทักทายนะคะสวัสดีพี่ปรีชานะคะคุณแม่อรุณนะคะหายไวๆนะคุณแม่นะคะรักษาสุขภาพด้วยแล้วก็พี่ไตรรัตน์พี่นุเจริญนะคะพี่เออินทิรานะคะแล้วก็มีพี่จุนจากพะเยาบอกมารายงานตัวครับนี่พี่ธีรพัฒน์พี่มาดาค่ะนะคะสวัสดีน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะมาเร็วเหมือนเดิมนะคะเขาเรียกว่าเป็นนักเรียนหน้าห้องใช่ไหมคะนะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่เดียวจรัญระโนดค่ะพี่สิริพรบอกว่าแชร์ให้แล้วนะคะสวัสดีดีเจลูกตานะขอบคุณมากๆพี่หนูเพียนพี่ชนินนะคะมีใครอีกพี่สุนันทาบอกติดตามแล้วนะคะพี่ลำพึงพี่สุนิสาพี่เมตตาหวานเจี๊ยบจากบุรีรัมย์นะคะแล้วก็สมาชิกวันนี้มากันเยอะเลย

ข้อความไหนที่ตันยังไม่ได้อ่านทักทายผ่านทาง Facebook Live นะคะยังไงถ้าเกิดว่ายังไม่ไปไหนเดี๋ยวพิมพ์มาอีกทีเนาะนะคะพิมพ์แชทเข้ามาอีกทีนะคะอยากจะทักทายทุกคนเลยที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันนะแล้วก็สวัสดีทักทายนะคะหลายๆคนที่ผ่านเข้ามาเจอทาง TikTok Live ของ DJ ลูกตาลด้วยนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามแล้วก็ทุกช่องทางเลยนะคะสามารถทักทายกันเข้ามาได้ทาง SMS ของเราก็มีนะคุณผู้ฟังนะคะเผื่อว่าใครถนัดแบบว่าพิมพ์ข้อความมือถือนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะวันนี้เข้ามาแล้วนะคะ 4:12 นี่เป็นไงล่ะนะคะบอกว่า ขอเพลงสิทธิ์ของเจ้านะคะของพี่ใหม่ไทยนะคะเจ้าเดิมเจ้าประจำน่ารักมากๆพี่คนโคราชนะคะบอกขอบคุณนะครับถ้าเปิดให้นะขอบคุณนะจ๊ะนะเดี๋ยวมีเวลาเปิดให้แน่นอนตอนนี้หลังใหม่กำลังเข้ามารัวๆเลยนะคะฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะคะติดตามในทุกๆโซเชียลมีเดียของทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราด้วยเพราะว่าอะไรคุณผู้ฟังค่ะนอกจากเราจะมีเพลงเพราะๆนะคะมาให้ได้ฟังกันอยู่ทุกวันทุกค่ำคืนทั้งกลางวันกลางคืนตลอด24ชั่วโมงแล้วเนี่ยนะคะเราก็มีกิจกรรมดีๆตลอดทั้งปีเลยนะคะสำหรับกิจกรรมมหานคร Family ในแต่ละเดือนค่ะคุณผู้ฟังนะคะจะได้ไม่พลาดกิจกรรมทำอย่างไรติดตามเอาไว้ทุกช่องทางเลยนะคะเวลาเรามีกิจกรรมอะไรเนี่ยเราก็จะรีบบอกรีบอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้ทราบกันก่อนด้วยนะอ่ะส่วนวันนี้นะคะเพลงเข้ามาเรื่อยๆแล้วล่ะแล้วก็อีกสักครู่นึงเดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันด้วยกับสายชิลฮิวใจก่อนที่เราจะไปรับสายระหว่างรอนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวจัดให้หนึ่งงานเพลงกันละกันนะคะจากพี่ก้องห้วยไร่เพลงนี้แหละจะให้วัยรุ่นแน่นะฮะเดี๋ยวจบเพลงนี้รับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิวหิวใจค่ะขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะสายมารออยู่แล้วใช่ไหมเอ่ยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะน้องลูกตาล
1: พี่ขอบคุณนะคะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ใช่เลย
2: ค่ะ
1: อะไรนะคะ
2: ลูกตาลสบายดีนะคะ
1: สบายดีค่ะกำลังจะถามเลยว่าพี่ขอบคุณสบายดีไหมไม่ได้คุยกันนานเลยเนาะ
2: นานค่ะ
1: นานเลย
2: เชียงใหม่ต้องเป็น
1: ค่ะ
2: 10 วันนะคะ
1: อ๋อไปเที่ยวเหรอคะหรือว่ายังไง
2: หลานไปเรียนอยู่ที่มอเชียงใหม่ค่ะไปแล้วก็เลยถือโอกาสเที่ยวเลย
1: โอ้ดีจังเลยดีจังเลยค่ะส่วนตัวคนเชียงใหม่ไม่ได้กลับบ้านเลยค่ะช่วงนี้นะคะโอ้ชอบไหมคะได้ไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วชอบไหม
2: มากค่ะขนาดมองไม่เห็นยังชอบ
1: โอ้ค่ะค่ะได้สัมผัสอากาศใช่ไหมคะ
2: เดี๋ยววันที่10ก็จะไปอีกค่ะ
1: นี่แสดงว่าติดใจแล้วนะ
2: หลานอยู่ที่โน่นค่ะเป็นห่วง
1: ค่ะก็เลยถือโอกาสได้ไปหาหลานด้วยแล้วก็ไปเที่ยวด้วยเนาะเปลี่ยนบรรยากาศดีค่ะพี่ขอบคุณนะคะบางทีเราอยู่ที่ไหนนานๆบางครั้งเราเปลี่ยนบรรยากาศมันเหมือนทำให้ร่างกายเราได้รีเฟรชเลยได้เจออะไรใหม่ๆเนาะ
2: ใช่
1: ค่ะอ๋อดีเลย
2: เยอะเลยลูกชายพาเที่ยวเยอะเลย
1: ไปไหนมาบ้างคะจำได้ไหมไปไหนมาบ้าง
2: ที่วัดพระธาตุไปสุเทพ
1: ฯอ๋อไปวัดพระค่ะ
2: อะไรดอยคำใช่ไหมคะ
1: อ๋อไปพระธาตุดอยคำด้วยแสดงว่าก่อนขึ้นดอยสุเทพก็ต้องได้ไหว้ครูบาศรีวิชัยด้วยไหมก่อนขึ้นดอยสุเทพอ๋อเหรอจริงๆจริงๆแล้วเดี๋ยวรอบหน้าก็ได้ค่ะเนี่ยเดี๋ยวรอบหน้าก่อนจะขึ้นดอยสุเทพค่ะเราจะเจอสวนสัตว์เชียงใหม่ก่อนแล้วก็ไหว้ครูบาศรีวิชัยก่อนแล้วก็ตรงนั้นจะมีน้ำตกห้วยแก้วด้วยนะคะเอ๊ะทำไมหนูรู้จังรู้หมดเลยเนาะเหมือนเป็นคนเชียงใหม่เน
2: า
1: ะ
2: ลูกตาเป็นคนเชียงใหม่เป็นคนเมืองด้วย
1: เจ้าต้องไปเชียงใหม่บ่อยนี้เดี๋ยวอีกหน่อยต้องอู้กับเมืองได้นะพี่ขอบคุณนะคะโอเควันนี้บอกว่าอยากฟังเพลงของพี่มนแคนหรอคะ
2: ใช่ค่ะให้น้องลูกตาหาที่จอดใจให้หน่อยค่ะ
1: โอ้โหสงสัยจะได้ไปจอดที่เชียงใหม่นะพี่ขอบคุณนะนะโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวนี้จัดให้นะคะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะโอ้สงสัยจะได้ไปจอดที่เชียงใหม่แน่ๆเลย

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ
1: อยากมีที่จอดใจนะคะงานจากพี่มนแคนแก่นคูณนะคะขอบคุณอีกครั้งสำหรับสายหน้าไม้ของเราค่ะพี่กอบกุลนะคะจากลาดพร้าวใกล้ๆนี้เองนะนะคะก็สำหรับใครที่อยากคุยสายหน้าไม้เหมือนพี่กอบกุลเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณผู้ฟังก็สามารถโทรเข้ามาจองสายเอาไว้ได้นะคะส่วนเพลงไหนถ้าเกิดว่าไม่ได้คุยสายหน้าไม้เดี๋ยวจะพยายามเปิดให้นะคะให้ได้เยอะที่สุดด้วยนะคะตอนนี้มีเพลงทยอยเข้ามาเยอะเลยนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อเดี๋ยวช่วงนี้ทักทายสมาชิกเพิ่มเติมนะคะเอ๊ะเดี๋ยวนะข้อความหายไปไหนแล้ว นะมีใครเข้ามาเพิ่มไหมเอ่ยนี่ไงนะพี่เบนซ์วังเคียนนะบอกว่าถ้าไม่ได้ฟังทางโทรศัพท์วิทยุก็เปิดมาในไลฟ์ด้วยนะคะได้เลยนะคะสามารถติดตามรับฟังได้ทุกช่องทางเลยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็สวัสดีคุณแม่ทันพิชานะคะนะคะพี่วิชัยแล้วก็ใครอีกเอ่ยพี่ตุ้มแล้วบอกแองเจิลตุ้มนะบอกขณะนี้ฟังน้องลูกตาลเรียกชื่อค่ะโอเคค่ะขานชื่อแล้วเรียบร้อยเช็คชื่อแล้วนะคะเหมือนแบบว่าเข้าห้องเรียนเลยใช่ไหมคะสวัสดีคุณแม่รัตนานะคะพี่ประธานพี่นักรบพี่บอนวีนะบอกอยากฟังน่ารักอย่างแรงของโยเนียด้วยโอ้เพลงนี้น่ารัก

นะแล้วก็มีพี่อเนกจากศรีสำโรงสุโขทัยนะคะพี่พรศักดิ์หรือเปล่านะสวัสดีค่ะนะพี่ธีรพัฒน์บอกตั้งใจเรียนกับคุณครูลูกตาลแบบสุดๆไปเลยโอ้แบบนั้นเลยนะนะคะทักทายจากครูแฮมนะคะจากอเมริกานะคะเนี่ยมีพี่ๆแฟนรายการหลายท่านนะคะที่ติดตามฟังทางออนไลน์แล้วก็จะอยู่จากทางต่างประเทศนะขอบคุณมากๆแล้วก็เวลาค่อนข้างที่จะต่างกันนะคะบางคนก็ต่าง6ชั่วโมงฝั่งยุโรปมี5ชั่วโมง6ชั่วโมงในบางเดือนด้วยบางคน12ชั่วโมงก็มีนะคะขอบคุณมากๆจริงๆนะบางคนทำงานไปด้วยฟังเพลงไปด้วยนี่แหละนะคะแฟนตัวจริงแฟนพันธุ์แท้พี่ชนินบอกว่าฟังมา 5-6 ปีแล้วค่ะแต่ว่าไม่เคยขอเพลงเลยอยากฟังเพลงสาวลำปางสาวลำปางของใครเอ่ยนะบางทีชื่อเพลงซ้ำกันนะคะยังไงก็พิมพ์ข้อมูลเพิ่มเติมให้ตานิดนึงนะนะคะเผื่อจะได้หาเพลงได้ถูกใจได้ตรงใจเนาะนะสวัสดีป้าเดฟนะคะพี่วิจิตรนะน้องหนูดีเต้นมาเลยนะส่งสติกเกอร์มาพี่สุภวัฒน์พี่เบรเบดนะขอบคุณมากๆเลยบางคนที่ฟังหลายช่องทางนะคุณผู้ฟังนะเปิดไลฟ์ด้วยวิทยุด้วย TikTok ด้วยนะคะไม่ได้เลยต้องครบนะคะทุกช่องทางแต่ว่าวิทยุกับทางไลฟ์ของทางเพจเราอาจจะมีเหลื่อมกันเล็กน้อยนะคะเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะก็เอาที่สะดวกได้หมดเลยได้หมดเลยนะคะแค่เปิดมาฟังก็อุ่นใจแล้วเนาะได้อยู่ด้วยกันนะคะสวัสดีพี่หนึ่งรงก๊อกด้วยนะคะจากสุวรรณภูมินะจ๊ะทักทายมาทาง Facebook นะคะเอาเป็นว่าตอนนี้จัดเพลงให้ต่อเลยค่ะพี่ตึดรึดตึดรึดเอาหายไปไหนแล้วล่ะพี่อยู่ไหน พี่อนันต์จากโคราชฝากเพลงนี้เข้ามานะฮะรอดอกนิ้วบานแจ็คธนพลค่ะจัดให้ค่ะ

0: Life. สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: จากรอดองิ้วบ้านงานจากพี่แจ็คธนพลที่จบไปนะคะมากันต่อที่มหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวจัดบันทึกการแสดงสดสนุกสนุกให้ฟังนะคะคุณผู้ฟังนะแต่ว่าต้องขอขอบคุณค่ะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะอ่ะงานเพลงสนุกสนุกจากน้องแอมชนทิชาคนชื่อนี้คนหน้าตาดีนะโอ้จริง

0: ขอบพระคุณค่ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็ก
5: พาวซ่า
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649

ไม่ต้องเป็นแฟนเก็บนะคะงานจากนัทกิติสารไอ้นัทของเฮานี่ประเดี๋ยวนี้เปิ้นมีวงเปิ้นเนอร์โด่งดังนะคะนะชื่อวงว่า The Per นี่เป็นแบบห้องเพลงกำเมืองโตยแล้วก็เพลงอื่นๆด้วยเยอะแยะเลยนะคะก็ไปติดตามกันได้เผื่อว่าใครที่คิดถึงเสียงของไอ้นัทเนี่ยเจ้านะเพลงนี้ฝากมาจากลุงน้อยนะคะลุงน้อยโทรมาจากประจวบคีรีขันธ์เลยนะคะฝากมาทาง022481366นะคะชั่วโมงนี้เพลงใครที่ฝากเข้ามายังไม่ได้เปิดนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเพิ่มเติมให้นะคะส่วนใครที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีก1สายด้วยเธอมาได้ที่เบอร์เดียวเบอร์เดิมของเรานะคะที่02248แล้วก็1366นะคะหนูเชื่อเลยว่าหลายคนนี้เมมไว้ในเครื่องแล้วนะคะกดได้เลยบางครั้งโทรมาถ้าเกิดว่าไม่มีใครรับหรือสายไม่ว่างอาจจะรอแป๊บหนึ่งนะคะเนี่ยฮะดีเจค่อนข้างฮอตนิดนึงก็สายชนกันนะคะนอกจากสายชนกันแล้วรถไฟชนกันด้วยหุยพูดไปใครจะเชื่อใครจะเชื่อว่าโสดหน้าตาขนาดนี้ให้คนอื่นพูดแต่อยู่ตรงนี้อยู่คนเดียวไงคุณผู้ฟังไม่มีใครแย่งไม่มีใครเถียงหนูก็พูดอยู่คนเดียวจะชมตัวเองก็ชมได้เพราะว่าไม่มีใครขัดนะคะเป็นอย่างนี้นี่คือข้อดีนะคะของการจัดรายการวิทยุอยู่คนเดียวนะคะอยากจะพูดอะไรอยากจะชมตัวเองอยากจะอวยตัวเองก็พูดไปนะแฟนๆในไลฟ์เริ่มมาอะไรนะคะส่งสติกเกอร์มารัวมากเลยสวัสดีพี่สังสุราษฎร์ด้วยนะคะส่งสติกเกอร์แมวมาเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวคิดตังค์นะคะส่งมาเยอะขนาดนี้ไม่เห็นข้อความคนอื่นเลยอะนะมาเยอะขนาดนั้นล่ะ

0: เออนะทักทายนะจ๊ะนะใครที่ฟังอยู่ทางวิทยุนะคะอยากจะผ่านเข้ามาเออทักทายกันสักหน่อยนึงนะคะพิมพ์ข้อความก็ที่เพจของเรานะคะสมาชิกเยอะมากไม่เหงาแน่นอนเผื่อว่าดึกๆแล้วก็รู้สึกว่าเอออยากจะคุยกับใครสักคนนึงนะคะแล้วเราก็ยังโสดอยู่ด้วยอะไรอย่างงี้เข้ามาได้นะคะที่ Facebook Fanpage LTM FM 95ค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจในช่วงนี้นะคะจัดงานเพลงของพี่พงศ์สิทธิ์คำภีร์กันละกันสุดใจเอากันแบบสุดๆไปเลยจบเพลงนี้พักกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อนะจ๊ะกับดีเจลูกตาลชนิชาห้ามหมุนไปไหนเด็ดขาด

ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ของเสียปวดท้อง
1: แน่นท้อง
0: มองหาย
2: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: 23:03 พอดีเลยคุณผู้ฟังนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะคะยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะรู้สึกว่ายิ่งดึกแล้วก็ยิ่งหนาวนะคะแล้วก็จะหนาวมากเป็นพิเศษสำหรับคนโสดนะคะ อีกแล้วพูดเรื่องนี้อีกแล้วน้องๆแบบไม่เชื่อทำไมล่ะเห็นแบบนี้นะคะไม่มีเหมือนกันนะอย่ามาแบบนั่นคุณอย่ามาขิงสิคุณอย่ามาขิงใส่การอย่างนี้นะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะคะเอาล่ะเนี่ยชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังก็เริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับ1สายหน้าใหม่มารออยู่แล้วจากสกลนครค่ะสวัสดีค่ะพี่คำเพียร
4: สวัสดีครับพี่นิชาครับ
3: โอ้โหเสียงหนักแน่นเข้มแข็งแข็งแรง
4: ก็เป็นหนุ่มก็เป็นหนุ่มเลยครับ
3: นี่สุดยอด
4: เป็นแฟนเลยครับ
3: นี่ไงเนี่ยอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมนะว่าเดี๋ยวก่อนนะพี่คำเพียรเราเคยคุยกันแล้วใช่ไหมคะถูกไหมเราเคยคุย
4: เคยคุยแล้วนานแล้วครับ
3: นานแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างคะหายไปตั้งนานเลยล่ะ
4: ผมก็นอนฟังอยู่อย่างนี้เลยครับตอนกลางคืนนะครับ
3: จ้าสบายดีนะพี่คำเพียรนะ
4: สบายดีครับ
3: สบายดีวันนี
4: ้แต่ไม่ร่ำรวยครับ
3: ไม่เป็นไรเอาแบบอยู่สบายสบายก็พอแบบพอมีพอกินเนาะพี่เนาะนะคะมีความสุขดีกว่าทุกๆวันนะคะสุดท้ายแล้วนะเราก็เนาะอยากจะมีชีวิตที่ดีมีความสุขนั่นแหละนะพี่คำเพียรนะคะบางครั้งเงินทองนะมันก็มีแหละมันต้องใช้นะคะแต่มีนะคะมีมากไปเดี๋ยวเครียดอีกไม่รู้จะเอาไปทำอะไรไงมันเยอะเกิน
4: วันนี้ว่าจะเอาสัก12 ล้านอยู่เนี่ย
3: รอ12แล้วแล้วมีหรือยังมีเลขยังในใจมีหรือยังฝันหรือยัง
4: มีแล้ว
3: เหรอโอ้โหไม่ได้นะห้ามบอกใครเดี๋ยวเลขเคลื่อนพี่คำเพียรห้ามบอก
4: บอก2 ตัวพอ060
3: เหรอไปเอาจากไหนมาม
4: ันได้มาโดยอัตโนมัติน่ะ
3: เอาละคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเอาละนี่หลายคนจดแล้วนะหลายคนจดตามแล้วนะจริงๆโอเคได้นะคะ
4: ก็เหมือนกับบอกน้องแก้งวันนั้นน่ะน้องแป้งอายุเท่าไหร่32 ปีก็บอกเขา3,200แล้วน้องแป้งมันดันได้ออกจริงๆมั้ย
3: ออกเหรอ
4: ต่อทั้ง3 ตัวเลย
3: เหรอโอ้โห
4: นานแล้ว
3: รอนานแล้ว
4: ตั้งแต่ตบยังไม่ตายน่ะ
3: นั่นเอาละ
4: ตบยังไม่เสียน
3: ่
4: ะแล้วก็ไอ้ตบเสียเขาผมก็บอกเขา14พอสอเกิดริบป๊อปน่ะก็ออกเสียอีกอ่ะ

0: ไม่ค่อยออกเลย
1: เอาละหนูเริ่มมีความหวังละพี่คำเพียรส่ง SMS มาบอกได้นะคะงวดหน้านะเผื่อถ้าเกิดว่าโทรไม่ติด
0: ผมทำไม่เป็นครับเจ๊เจ๊ผมทำไม่เป็น
1: หนูหยอกเล่นหนูพูดเล่นโอเคอ่ะว่ากันไปนะคะวันนี้บอกอยากฟังรังสีเสรีชัยเหรอคะ
0: ครับผม
1: รอ
0: วันรอวันน้องตาว่างครับ
1: รอรอวันหนูว่างเลยเหรอ
0: ใช่ครับจะให้มาเลี้ยงควายด้วยนะครับ
1: นี่อย่าไปว่านะปีนี้ปีล่าสุดเนี่ยหนูเพิ่งต้นเมื่อช่วงต้นปีหนูไปถ่ายชีวิตโคกระบือมาปีนี้กระบือหรือว่าควายเนี่ยนะ 30,000 นะคะคุณผู้ฟังตัวหนึ่งนะคะใช่ไหมพี่ 30,000 นะคะบอกเลยวัว 28,000ควาย 30,000 นะคะตัวหนึ่งนะคะซื้อใหม่เนี่ยค่ะนะคะ
0: ตัวเล็กมากสงสัยตัวเล็กหรือเปล่า
1: อันนี้เป็นแบบว่าที่ฟาร์มที่เขาไถชีวิตโคกระบือแล้วก็ให้กับค่ะเกษตรกรคือหนูจะมีแบบว่าที่ทำบุญอะไรอย่างเงี้ยกับทางมูลนิธิอย่างเงี้ยอยู่ทุกปีแล้วก็จะมีการอัปเดตไงก็เลยบอกนะราคาสูงขึ้นทุกปีเลยเกือบทุกปีเลยเหมือนกันนะพี่ก็เลยจะบอกว่าใครที่มีเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะ
0: ตังก็ถ่ายมาให้ผมเลี้ยงไว้ให้ด้วยสิครับ
1: อันนี้ถ่ายให้กับเข้ากับโครงการของทางหลวงของทางกรมปศุสัตว์นะคะให้เกษตรกรเขานำไปใช้ตามระบบทำบุญนะคะจ้ะโอเคเดี๋ยวจัดให้เลยสำหรับรอวันเธอว่างรังสีเสรีชัย
0: ครับผมให้แฟนเพลงทุกคนเลยนะครับ
1: ได้เลย
0: มอบให้แฟนผมคนที่เขาจากเขาไปเอาแฟนใหม่นะครับ
1: มันผ่านไปแล้วไม่เป็นไร
0: ครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร
1: ครับผมอ่ะก่อนที่จะไปฟังเพลงนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันนะเดี๋ยวพี่คำเพียรพูดตามหนูเลยนะจ๊ะ
0: ครับผม
1: ค่ะอ้าวขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: หนักเครื่อง
0: หนักเครื่อง
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: ขอบคุณมากเลยรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
0: เดี๋ยวเช็คกันนะครับ
1: ครับผมสวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: โอ้โหสุดยอดเลยน่ารักมากนะพี่คำเพียรจากสกลนครนะคะมาค่ะในช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะ4งานเพลงต่อเนื่องที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาเอาจัดไป

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: จริงๆแล้วจบเพลงนี้ต้องต่อเลยนะพกเมียมาด้วยเลยชะพกเมียมาด้วยเลยนี่มันต้องอะไรป่ะแต่มันเกิน4เพลงอ่ะคุณฟังเดี๋ยวมันจะไหลจะพัก5จะพัก6 7 8 9 10ยาวไปละนะคะแต่อารมณ์ค้างอยู่นะเมื่อกี้ไปถึงดีเจนะคะสี่งานเพลงต่อเนื่องนะคะที่จบไปนะคะในช่วงของพาเรดเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะจัดให้เลยแบบสนุกสนุกแบบลูกทุ่งลูกทุ่งค่ะที่จบไปกับไม่อยากพกเมียนะคะในเวอร์ชันที่คุณ MC2 นะคะชวนพี่เอกนะคะเอกชัยศรีวิชัยนะมาฟีเจอริ่งด้วยกันนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีหนุ่มราชภัฏค่ะพี่ดำรงวงทองหนุ่มอบต.ค่ะพี่ชนนะพี่ชาตินะเพลงนี้ฝากมาจากพี่หนุ่มจอลำพูนแล้วก็รอวันเธอว่างรังสีเสรีชัยนะคะต้นขบวนพาเรดของเราจากสายหน้าใหม่พี่คำเพียรจากสกลนครนั่นเองนะคะขอบคุณมากๆเลยเพลงเยอะมากวันนี้นะคะเดี๋ยวจัดให้ต่อเลยก็แล้วกันเหมือนอารมณ์ค้างทักทายก่อนทักทายก่อนเดี๋ยวไปฟังเพลงนะสวัสดีพี่ประธานนะคะนะคะทักทายคุณแม่รุนอีกครั้งนึงนะคุณแม่พักผ่อนเยอะๆนะคะนะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้มาใช่มานะคะไม่ค่อยสบายคุณแม่หายไวๆนะคะมีใครอีกนะคะพี่ธีรพัฒน์ถามว่าคุณตาลกทมอากาศเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ฝนตกนะคะเกือบทุกวันเลยทุกวันแหละนะคะแต่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองนะคะสวัสดีพี่นิรันดร์พี่เอกรินทร์พี่แก้วพี่จรัญทองบัวนะคะพี่หนูเพียรบอกอุบลฝนตกจ้าน้องลูกตาลอันนี้พี่หนูเพียรเมื่อกี้พี่คำเพียรโอเค จำสลับกันแล้วก็พี่ฮารุณหามะนะจ๊ะทักทายมายามดึกเลยนะคะตอนนี้ไม่มีใครส่งสติ๊กเกอร์ได้เท่าพี่สังสุราษฎร์อีกละตอนนี้เอ้าน้องหนูดีสู้หน่อยเร็วสู้หน่อยส่งมาสู้หน่อยนี่ทุกวันนี้นะแข่งกันนะคะใน Facebook เนี่ยแข่งกับแฟนๆแข่งกันส่งสติ๊กเกอร์เอาจริงสวัสดีค่ะบอกสมุดประการชัดเจนเลยขอบคุณมากค่ะแล้วก็สวัสดีพี่คิวเองด้วยนะคะนะเอาละเกิดเขาเรียกว่าสติ๊กเกอร์แบทเทิลนะคะส่งแข่งกันสนุกอ่ะชอบนะคะก็สวัสดีทักทายนะคะคุณผู้ฟังที่เข้ามาติดตามผ่านทางไลฟ์ของเรานะคะแล้วก็ที่ฟังกันยาวๆเลยนะคะผ่านทางวิทยุด้วยนะคะฟังได้ทุกช่องทางเลยสวัสดีพี่วรวุฒิด้วยนะคะเพิ่งเข้ามาเลยนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะคะทักทายกันเข้ามาได้นะจ๊ะอ่ะแน่เดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกฟังเพลงช้าๆสักเพลงหนึ่งแล้วกันที่พี่หลุยจากบางแคเขาฝากมานะคะงานจากพี่เบาวีนะคะมาเป็นพิเศษสำหรับนักสู้

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อค่ะจอคิวฮิตนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะจากพี่บาวีมาที่พี่นุ้ยสุวินาเศร้าตายนะคะที่จริงใจด้วยนะฮะงานเพลงใหม่ล่าสุดจากนุ้ยสุวินานะคะกับพี่บ่าวน้องสาวจริงใจนี่พยายามจะอ่านให้เป็นสำเนียงใต้พี่บ่าวน้องเศร้าจริงใจนะอุ้ยวิเกือบได้เกือบได้พอไม่มีใครบอกแล้วบอกตัวเองพี่บ้าวน้องเศร้าจริงใจได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ่ะงานเพลงนี้นะคะคำร้องทำนองโดยคุณอนนท์เปล่งจำรัดนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยชาณรงค์กลิ่นสีสุขอ่ะไปฟังเพลงนี้เลยอีกทีพี่บ้าวน้องเศร้าจริงใจ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: มากันต่อที่เพลงฮิตติดชาร์ตนะคะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะวันนี้เลือกมาเป็นนี่เลยค่ะฮิตที่107นะคะแผลใหม่นะคะที่เป็น cover version นะคะจากน้องหมิวรัชดาพรนะคะลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนะคะมีหลายคนถามเข้ามาก็อ่ะเดี๋ยววันนี้จัดให้แล้วก็ต่อด้วยฮิตที่19นะคะบุญพลาบ่ฮอดอ้ายแมนพิสิทธิ์พงษ์จากแบมบูบี2งานเพลงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: นอกจอนอกใจนะคะงานสนุกสนุกจากน้องแบมพิชยานินนะคะฝากมาทางหลังไมค์จากน้องหนูดีปทุมธานีนะคะแล้วก็เป็นศิลปินอีกหนึ่งท่านเลยที่เพิ่งมาร่วมกิจกรรมของเรานะคะกับฟู้ดแอนด์ไรท์จอดรถบ้านโดยสารรถกินนะคะก็สนุกสนานมากเลยนะคะนอกจากน้องแบมแล้วก็มีอีกหนึ่งสาวนะคะน้องเอมเอมปวีด้วยก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณทางแกรมมี่โกด้วยนะก็กิจกรรมนี้นะคะสนุกสนานกันมากๆเลยก็ถือว่าเป็นความทรงจำดีร่วมกันนะคะผู้โชคดีนะคะแฟนรายการนะศิลปินแล้วก็รวมถึงดีเจด้วยนะคะวันนั้นก็มีพี่จิ้งนะคะผอ.วสุเลิศจันยานะคะลูกตาลแล้วก็น้องเมธิชาด้วยสนุกสนานเลยนะคะฟังเพลงกินข้าวนะคะเราก็ไปทำบุญไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็ที่สำคัญขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรานะคะเจ๊สีสามโคกนะคะแล้วก็ยังมีกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะคะวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ค่ะเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองนะคะซอสพริกศรีราชาตรานกเพนกวิน3ตัวซอสพริกพ่นไฟติดใจไม่ติดหวานและน้ำผึ้งสยามบีซีเครดค่ะใครที่พลาดกิจกรรมไปเดี๋ยวติดตามกิจกรรมได้นะคะห้ามพลาดเลยนะรอบหน้านี
1: ้สนับสนุนโดย DPAหรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะเดี๋ยววันนี้ทิ้งท้ายด้วยงานของพี่เบิร์ดธงชัยกับเพลงจะได้ไม่ลืมกันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับดีเจลูกตาลชนิชา4ทุ่มเจอกันวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 24 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: เวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลงสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
3: Pulsar

0: โดดีดงโดดีดงโดดีโดดีโดดีดงมาแล้วจ้ามาแล้วจ้า3ผลงานเพลงนะคะจัดให้ต้นชั่วโมงนะคะรอเป็นคนถัดไปจากตั๊กแตนชลดาอันนี้คือดักนะดักสาเหตุที่ต้องเปิดดักเพราะมีคนขอตั๊กแตนทุกวันเลยก็เลยดักไว้ก่อนว่าถ้าขอเมื่อไหร่จะได้บอกว่าอ๋อเปิดแล้วค่ะเปิดต้นชั่วโมงแล้วค่ะอดฟังนะคะอย่างนี้นะคะถ้าอ้ายหน้าใหม่นะคะจากเต้ยอภิวัฒน์ค่ะและปิดท้ายด้วยโดดีดองจากไทยบ้านฟิชเชอริงกับ BNK48 นะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะก็ต้องขอขอบคุณสิงกระบะต้องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีค่ะ
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อพาวซ่า
0: เที่ยงคืน18นาทีนะคะอยู่กับเมธิชารับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชาใช่ไหมวันใช่ใช่ใช่เห็นรถเห็นแต่รถแต่วันนี้ไม่เจอคนเพราะว่าน่าจะลงลิฟต์ขึ้นลิฟต์สลับกันพี่ลูกตาลลงมาเราขึ้นไปไงแต่เราเห็นแล้วอะว่าลิฟต์กำลังลงมาจริงๆครั้นจะรอยืนรออีกสักนิดนึงก็จะได้คุยกันจะได้เจอกันแต่ก็มันรีบแล้วเนาะนะเพราะว่าการจัดวิทยุนะคะเป็นอะไรที่นับวินาทีดังนั้นเราจะเห็นคุณค่าของเวลาทุกวินาทีจริงๆเนาะและยิ่งทำกู้ภัยด้วยเนี่ยก็จะรู้เลยว่าในแต่ละวันนะคะจริงๆวันนี้เพิ่งเจอผู้เสียชีวิตมาด้วยนะแบบขับรถผ่านนี่แหละนะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยกับภาพที่น้องไม่เห็นในวันนี้นะคะแต่ก็อยากจะบอกอย่างทุกวันที่เคยบอกไปนั่นแหละว่าให้รักกันเมื่อยังหายใจเนาะอย่าให้ความอคติความบาดหมางในแต่ละวันที่เราแบบเอ้ยดันพูดจาไม่ดีใส่กันระหว่างสายกันไปเนี่ยกลับมาทำร้ายเราในวันที่เขาต้องจากไปเนาะมันเป็นวันที่เราแบบแค่นี้เองอะแค่คุยกันดีๆก่อนออกจากบ้านแค่นี้เองน่ะแค่นั้นเองใช่ไหมล่ะสวัสดีด้วยนะคะมี FC จากน้องต้นข้าวสุปิยาเข้ามาด้วยนะสวัสดีด้วยนะคะถ้าอยากจะฟังเพลงน้องต้นข้าวต้องโทรศัพท์มาแล้วนะเนี่ยตอนนี้นะคะรอสายอยู่นะ022481366ค่ะ022481366นะคะใครที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์อยากจะขอเพลงไหนเป็นพิเศษมอบให้ใครเป็นพิเศษก็โทรศัพท์กันเข้ามาได้1 สายตอนนี้เป็นการรอสายหน้าใหม่ใครที่อยากจะพูดคุยรีบโทรมาเลยนะนะคะเดี๋ยวให้เวลา3นาทีนับถอยหลังเพื่อจะรับโทรศัพท์วันนี้มีน้องกวางรอรับสายอยู่นะคะทักทายคุณผู้ฟังทาง Mcord Radio Network 41สถานีทั่วประเทศรวมถึง Facebook Live Fanpage และ TikTok ส่วนตัวของน้องเมย์ด้วยนะเอาล่ะผลงานเพลงนี้ค่ะนัดพบหน้าอำเภอจากพี่เอิญนะแล้วเดี๋ยวเรามารับสายหน้าใหม่กันจ้า

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่จ้าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะเด็กชายอะไรคะ
2: เด็กชายช่างรถครับผม
1: เด็กชายช่างรถโอเคเลยพี่ช่างรถนะเออนะตอนนี้เป็นยังไงบ้างกิจการ
2: ก็ดีครับ
1: ทำไมใช้เข้ามาก็ดีล่ะเราต้องบอกว่าเคยดีมากเลยครับ
2: ครับผม
1: แล้ววันนี้พร้อมจะโปรโมทร้านหรือยังอ่ะ
2: ก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับ
1: เอ้ยเราต้องโปรโมทสิเราจะได้มีลูกคงลูกค้านะ
2: ถ้าเกิดว่าระบบไฟเสียก็มาซ่อมได้ครับที่บ้านหนองเม็กครับผม
1: นี่นะถ้าใครที่ระบบไฟใช่ไหมเน้นไปที่ระบบไฟเนาะ
2: ระบบไฟอิเล็กทรอนิกส์ครับผมสองอย่าง
1: ครับผมกับอิเล็กทรอนิกส์มีสองอย่าง
2: ครับผม
1: แถวอะไรนะช่องอะไรนะ
2: ซ่อมระบบไฟกับอิเล็กทรอนิกส์ครับผม
1: แถวไหนนะแถวไหนขออีกที
2: บ้านหนองเม็กตำบลหัวเรือครับผม
1: บ้านหนองเม็ก
2: ตำบลหัวเรือ
1: ตำบลหัวเรือ
2: ครับผม
1: อำเภออ
2: ำเภอเมืองครับ
1: อำเภอเมืองจังหวัดอุบล
2: อุบลราชธานีครับ
1: โอเคก็นี่ไงเราจะได้แบบบอกให้มันละเอียดหน่อยนะเดี๋ยวคนเข้าไปแล้วเขาหาไม่เจอว่าชื่อร้านก็ช่างรถเลยเนาะ
2: ครับ
1: ครับผมจำได้เออแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
2: อยากฟังเพลงขอกำลังใจครับของนุเล็กกากาครับผม
1: ได้สิได้กำลังใจเลยส่งให้เต็มๆเลยนะเนี่ย
2: ครับขอบคุณคร
1: ับ เป็นยังไงคะวันนี้เหนื่อยไหม
2: ก็ไหนก็ไหนไม่มาเท่าไหร่ครับงานพวกนี้มันเบาครับผม
1: จริงเหรอ
2: ใช้ความคิดครับผม
1: เอ้ยแต่ว่าใช้ความคิดก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เหนื่อยนะ
2: ครับก็เหนื่อยความคิดครับ
1: เออมันก็เหนื่อยใช้สมองเหนื่อยโอ้ยจริงๆเหนื่อยกายไม่เท่าเหนื่อยใจนะจริงถ้าเมื่อไหร่ที่ใช้ความคิดเยอะๆบางทีเนี่ยก็เขาก็ถึงเรียกว่าความคิดบางทีสมองของเราก็เป็นกีฬาได้เหมือนกันนะ
2: ครับผม
1: เออเคยเห็นใช่ไหมที่เขาแข่งพวกกีฬาที่ต้องใช้ความคิดอ่ะ
2: ครับ
1: เออมันก็ถือว่าเป็นการออกกำลังบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันก็ทำให้ร่างกายของเราเหนื่อยล้าได้เหมือนกันยังไงก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะ
2: ครับผมวันนี้ก็ซ่อมทีวีไม่ได้ครับผม
1: อะไรนะ
2: จอมันเสียไม่ได้ซ่อมทีวีให้เขาม
1: ันอาจจะเป็นบางส่วนที่เราอาจจะคาดไม่ถึง
2: ครับ
1: ใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวก็ซ่อมได้แหละ
2: คร
1: ับ ไม่เหนือบากกว่าแรงแค่ไปเรียนเพิ่มเติมเจอตรงนี้เดี๋ยวครั้งหน้าเราก็จะเก่งขึ้นในทุกๆวัน
2: ครับผมเป็นประสบการณ
1: ์
2: คร
1: ับ ใช่สุดยอดเราไม่มีใครเก่งแต่เกิดอยู่แล้ววันแรกเราก็ซ่อมอะไรไม่เป็นเลยเหมือนกันนั่นแหละใช่ไหมเออเราต้องแบบให้โอกาสตัวเองในการเรียนรู้นะคะขอกำลังใจอันนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
2: ผมมอบให้ช่างออสบ้านหนองมุกครับผม
1: ครับมีใครอีกไหมครับ
2: มีแค่นั้นครับผม
1: น่ารักน่าเอ็นดูจังเลยเอ้ยงั้นเอากำลังใจจากคุณผู้ฟังจากน้องเมย์ไปด้วยนี่มีแต่คนบอกว่าเป็นกำลังใจให้นะครับนี่เห็นไหมน่ารักนะคะได้เลยผลงานเพลงนี้นะเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะคะ
2: ครับผม
1: ค่ะขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ
1: ใครที่ยังไม่อาบน้ำรีบไปอาบน้ำเร็วๆจะได้สดชื่นนะคะและแนะนำว่าจะต้องอาบด้วยซุกสกินสบู่สมุนไพรที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดด้วยนะช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกค่ะทั่วร่างกายเลยไม่ว่าจะเป็นล่างหน้าก็ได้สระผมก็ดีนะคะอุ้ยตั้งแต่หัวจดเท้านี่สบายสะอาดสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกับกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยค่ะลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันนะคะโปรโมชั่นนี้สุดพิเศษเลยซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีไปเลยนะจ๊ะกับครีมอาบน้ำแร่ชนิดซองอีก10มิลลิลิตรค่ะอีก8ซองพร้อมกับถุงตีฟองอีก8ชิ้นนี่นะแถมจุกๆไปเลยราคานี้ราคาดีราคาเดียวค่ะ999บาทนะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990หรือจะแอดไลน์ก็ได้ที่ @shopmania จ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงนี้มหานครไลฟ์ค่ะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะวันนี้ให้พี่ก้านตองขึ้นเวทีแต่มาในผลงานเพลงที่มีชื่อว่าฮักอ้ายพ่ายเด้งดึง
3: ฮะแมนบอกโอเคค่ะคุณลีค่ะเร่งให้สุดเพราะว่าเหงื่อออกแล้วก็เต็มที่เลยนะพี่นะ

0: ปรบมือให้ตัวเองดังๆหน่อยค่ะ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ดยเบทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันที

0: โดยเบทิชาม
1: าแล้วนะคะช่วงนี้มารักตัวเองกอดตัวเองแต่อย่างที่บอกว่าหลายๆครั้งบางครั้งเราก็จะมีความรู้สึกว่าเรารักตัวเองไม่เป็นจริงไหมบางคนรักตัวเองไม่เป็นแล้วเพราะว่ามันรู้สึกว่ายากมากเลยเราเกิดมาตั้งแต่เล็กเราอาจจะถูกเรียนรู้ถูกสอนมาว่าให้เอาใจเขามาใส่ใจเราคำนี้ได้ยินบ่อยมากได้ยินมาตั้งแต่เล็กนะคะมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดเลยที่คุณพ่อคุณแม่สอนเราแบบนั้นนะคะแต่ว่าเราอะแค่แบ่งความรักมาให้ตัวเองไม่เป็นเท่านั้นเองบางครั้งเราถูกสอนอย่างพี่คนโตก็ถูกสอนให้รักน้องอย่างคนที่เป็นลูกคนเล็กก็สอนให้รักพ่อรักแม่รักก็เพื่อนรักอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้แหละมันถูกสอนให้รักคนอื่นเสมอไม่เคยมีใครสอนบอกว่าให้รักตัวเองเยอะๆนะลูกแบบตั้งแต่เล็กอ่ะไม่มีนะถ้าเป็นรุ่นหนูเนี่ยไม่มีแต่ถ้ารุ่นใหม่ๆนะเด็กเจนแบบอัลฟาเจนซีอย่างเงี้ยอาจจะมีบ้างที่สอนให้รักตัวเองตั้งแต่เล็กแต่เราอ่ะรุ่นตั้งแต่เจน Y เจน X เจนไปแบบเบบี้บูมเมอร์อะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะจะไม่ได้สอนให้รักตัวเองแต่จะสอนให้รักพวกพ้องรักพี่น้องรักชาติรักตระกูลรักหวงแหนอะไรไม่รู้แหละ แต่ว่าไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีแต่เราจะต้องเรียงลำดับให้ถูกต้องว่าอะไรควรมาก่อนมาหลังถ้าอะไรที่มันเหนือบากกว่าแรงอะไรที่มันทำให้ชีวิตของเรามันลำบากยากเย็นอ่ะก็ไม่ต้องนะเพราะไม่ต้องรู้สึกผิดด้วยเพราะว่าคนเราเกิดมาคนเดียวเราเกิดออกมาเนี่ยคนเดียวตายก็ตายคนเดียวเนาะมันไม่มีทางจะแบบว่าโอ้ยตายแล้วก็โอ้ยไปด้วยกันเจอกันที่ชาติหน้าแล้วจูงมือกันไปมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนอยู่แล้วสุดท้ายแล้วขนาดเผาเองเขาคนละศาลาคนละรอบคนละวัดคนละอะไรอย่างนี้เลยอะถูกไหมดังนั้นนะคะจริงๆการให้คุณค่ากับชีวิตมันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเราไม่รู้หรอกว่าโลกหน้ามันมีไหมเหมือนที่ชอบมากๆเลยมีคนเคยบอกว่าเรารู้ไหมว่าชาติหน้ามีจริงไม่รู้หรอกแต่เรารู้ว่าพรุ่งนี้มีจริงไหมก็ไม่รู้อีกอะเพราะว่าถ้าวันนี้เราเกิดตุยไปซะก่อนอะพรุ่งนี้ก็อาจจะไม่มีจริงก็ได้สำหรับเราดังนั้นเราจึงต้องเรียนรู้การรักตัวเองให้มากๆคุณผู้ฟังอะไรที่ลำบากยืมเงินอย่างเงี้ยอะมีคนมายืมเงินเราอาจจะรู้สึกผิดก็ได้เพราะว่าอุ๊ยเขาลำบากจังเลยเขานั่นจังเลยนั่นจังเลยแต่เขาไม่ได้สงสารเรานะอย่าลืมเขาไม่ได้สงสารเขาไม่ได้มาช่วยเราหาเงินเขาไม่ได้เห็นเลยนะว่าตอนเราหาเงินมันได้มายากลำบากยังไงเพราะบางคนเขาก็จะพูดอ้างว่าคุณเกิดมาโชคดีกว่าเขาคุณหาเงินได้เก่งกว่าเขาคุณเรียนรู้มากกว่าเขาคุณเก่งกว่าเขาคุณหน้าตาดีกว่าเขา108,900ที่มันจะเป็นข้ออ้างแต่คุณอย่าลืมนะว่าการที่คุณจะเก่งได้ขนาดนี้คุณก็ต้องฝึกฝนคุณก็ต้องฝึกปรือดังนั้นอะไรก็ตามที่มันจะทำให้ตัวเองแบบลำบากอย่ารู้สึกผิดที่จะปฏิเสธนะคะการปฏิเสธที่ง่ายที่สุดคือการที่จะพูดกลับไปว่าไม่สะดวกมันเป็นคำที่ง่ายที่สุดแล้วไม่สะดวกแล้วถ้าสมมติเขาถามว่าไม่สะดวกยังไงอ่ะก็ไม่สะดวกอ่ะจะถามว่าอะไรก็ไม่สะดวกอ่ะตอบคำนี้คำเดียวได้เลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกผิดใดๆเนาะอ่ะช่วงนี้นะคะสาระดีๆกับน้องเมธิชาค่ะก็จะบอกว่าหลายๆครั้งมีคนที่หิวใจด้วยการเลี้ยงสัตว์เนาะเลี้ยงน้องหมาเลี้ยงน้องแมวเลี้ยงกระรอกเลี้ยงกระต่ายเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์เลี้ยงนกแก้วเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรก็ไม่รู้แหละมีหลากหลายเอกโซติกเพทต่างๆเนาะหมาแมวด้วยแพะด้วยเดี๋ยวนี้โอ้คนเลี้ยงอะไรแปลกๆเยอะเลยนะหมูแคระแต่หลายครั้งนะคะที่เวลาที่เขาอยู่กับเราอ่ะมันจะต้องมีระยะเวลาเหมือนคนนี่แหละเนาะเขาก็มีระยะเวลาของเขาบางตัวอยู่10ปีบางตัวอยู่20ปีบางตัวอยู่กับเราได้15ปีบางตัวปีเดียวก็เสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแต่จะบอกว่าการสูญเสียสัตว์เลี้ยงนะคะมันเป็นความโศกเศร้าที่หลายๆคนอาจจะคาดไม่ถึงว่ามันรุนแรงเนาะเพราะว่าเราเลี้ยงเขาเหมือนกับเลี้ยงกับคนในครอบครัวบางคนไม่เข้าใจหรอกเพราะว่าเขาบางคนเลี้ยงเป็นลูกอะเลี้ยงหมาเหมือนลูกอ่ะมีชุดมีเสื้อผ้าให้ใส่ให้อาหารทุกวันแล้วหมามันก็จะแบบแบ๊วๆเนาะมานั่งตั้งใจฟังเราอะไรอย่างเงี้ยคือเขาคือสิ่งมีชีวิตหนึ่งสิ่งดังนั้นอย่ามองเขาเป็นเพียงสัตว์เลี้ยงเนาะมันก็จะบางคนมอง

เป็นสัตว์แค่สัตว์อะสัตว์เลี้ยงสัตว์ตัวหนึ่งใช่ไหมเราสามารถทำอะไรกับเขาก็ได้นู่นนี่นั่นแต่หลายคนเลี้ยงสัตว์โดยให้เขาเป็นสมาชิกในครอบครัวสัตว์เลี้ยงก็เลยคือเพื่อนที่อยู่เคียงข้างมันอาจจะเป็นสิ่งเดียวในชีวิตเลยก็ได้ที่มีหรือความรักที่ไร้เงื่อนไขคือพวกเขาไม่เคยตัดสินเราไม่ว่าจะยากดีมีจนหมาบางตัวไม่รู้หรอกว่าเจ้าของจนแค่ไหนอะอยู่ข้างถนนใช่ไหมบางคนโฮมเลสเงี้ยคนที่ไร้บ้านเงี้ยเขาก็มีสัตว์เลี้ยงของเขาเหมือนกันหนูเคยเห็นที่เขาเลี้ยงหมาทุกวันหมาไม่เคยตัดสินว่าเราจะรวยหรือจะจนหรืออะไรเงี้ยเนาะดังนั้นค่ะเมื่อเวลาที่เขาเสียชีวิตไปอ่ะมันจึงทำให้เกิดความรู้สึกแบบสูญเสียที่ใหญ่หลวงมันคือ PTSD ได้เลยเหมือนกันบางคนมองต่างมุมเขาก็จะมองแบบว่าอุ๊ยทำไมจะต้องไปให้ความสำคัญกับมันขนาดนั้นนะคะแต่อยากจะบอกว่าคนที่ไม่เคยมีความสัมพันธ์ผูกพันลึกซึ้งก็จะมองสัตว์เป็นเพียงทรัพย์สินหรือมองเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้บางคนก็ลดทอนความรู้สึกสังคมส่วนบางส่วนน่ะก็จะมองว่าทำไมต้องร้องไห้กับให้กับสัตว์อย่างเงี้ยอุ้ยเป็นเรื่องเกินเรื่องใหญ่เกินนะแต่สังเกตไหมว่าเดี๋ยวนี้แบบคนที่เขามีเงินคนที่เขาเลี้ยงสัตว์ได้อย่างดีอ่ะมันก็เยอะเหมือนกันนะแบบถึงขั้นแบบถ้ามันเสียชีวิตเนี่ยมีการบำเพ็ญกุศลมีการสวดมีการอะไรแบบอย่างนั้นเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะไปดูถูกความรักของใครไม่ได้นะคะมันคือสิ่งที่เป็นความทรงจำถ้าใครก็ตามที่พบเจอกับการสูญเสียสัตว์เลี้ยงแบบนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าอนุญาตให้ตัวเองเศร้าก่อนบางคนอาจจะมองว่าเราเวอร์เราอะไรเงี้ยแต่หนูจะบอกเลยว่าไม่ผิดเลยค่ะร้องไห้ได้เลยร้องไห้เลยนะมันรู้สึกเคว้งคว้างแน่นอนอยู่แล้วเพราะเขาอยู่กับเราเราเปิดประตูมาเจอเขานั่งเฝ้าเราทุกวันน่ะเก็บรักษาความทรงจำดีๆไว้นะคะถ่ายรูปวิดีโออะไรเงี้ยมุมต่างๆที่พวกเขาชอบอยู่ในบ้านนะแล้วก็ง่ายที่สุดที่มันจะเยียวยาจิตใจได้คือทำบุญบำเพ็ญกุศลนะคะเพื่อให้เราสบายใจนะไม่ได้เพื่อว่าแบบอุ้ยให้บุญกับเขาหรืออะไรเงี้ยบางคนอาจจะไม่ได้เชื่อเรื่องบาปบุญแต่ก็จะบอกว่าทำแล้วเราสบายใจก็ทำเถอะนะคะให้เวลาเป็นเครื่องรักษาก็ถ้าการยอมรับความจริงมันก็จะเยียวยาทุกอย่างนั่นแหละแล้วก็พูดคุยกับคนที่เข้าใจเรานะพวกแบบว่ามูลนิธิหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะมันมีเยอะแยะมากมายคอมมูนิตี้ที่เขาแบบรักสัตว์เหมือนเราอ่ะนะจ๊ะโอเคฝากเอาไว้ตรงนี้ด้วยนะคะวันนี้ทิ้งท้ายชั่วโมงนี้ไว้กับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะกับเพลงอุ้ยคำนะคะแล้วเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าอยู่กับเมธิชานะคะ022481366เบอร์ดีเบอร์เดิมจ้า

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพับ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: กลับมาแล้วนะคะในชั่วโมงที่2พร้อมกับ1สายหน้าใหม่ในค่ำคืนนี้เป็นสายที่2แล้วนะจ๊ะพี่นางหนูวันบอกว่าขอเพลงด้วยนะจ๊ะนี่เป็นไงล่ะขอทุกวันเลยพี่นางหนูวันเปลี่ยนคนมั้งก็ได้แหมศิลปินคนอื่นเขาน้อยใจหมดแล้วเนี่ยรับสายกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับผม
3: สวัสดีฮะแนะนำตัวหน่อยฮะ
4: เรียนอันจังหวัดน่าน
3: ไม่ได้แนะนำยังไง

0: ล้ว
1: เด็กชายนั้น
0: เออเราโทรมาหลายครั้งแล้วเราต้องรู้สิ
1: เออ2 3รอบดีใจมาก
0: เออใช่มั้ยล่ะใช่มั้ยล่ะใช่มั้ยล่ะวันนี้กินข้าวหรือยังจ๊ะ
1: กินแล้วครับผม
0: กินข้าวกับอะไรจ๊ะ
1: กินกับแกงหน่อไม
0: ้อ๋อนึกว่าจะกินข้าวกับน้ำพริกสิจ๊ะเอาไม่ใช่นะเออช่วงนี้หนูถามใครเวลาถามว่ากินข้าวกับอะไรเขาจะตอบหนูแบบนี้ทุกทีเลยอ่ะกินข้าวกับน้ำพริกสิจ๊ะถึงได้สะได้สวยใช่ป่ะ
1: ต้องเมต้องเม
0: จ๊ะ
1: วันที่26
0: จ้ะ
1: ตุลาวันออกพรรษามาเที่ยวประเพณีแข่งเรือจังหวัดแข่งเรือจังหวัดน่านอำเภอสานะ
0: คิดว่าน่าจะอ่านข่าวหรือเปล่าหรือว่า
1: ทักทายทุกท่านเลย
0: เหมือนจะอ่านข่าวหรือเปล่าน่าจะไม่ได้ไปไหน
1: เ
0: ออน่าจะไม่ได้ไปไหนน่าจะวนเวียนอยู่อสมทนี่แหละ
1: เออ
0: ใช่หนูจะไปไหนได้ยังไงล่ะวันนี้26ที่26มันวันอะไร
1: วันจันทร
0: ์เออวันจันทร์แล้วหนูไม่จัดรายการเหร
1: เออก็มาวันอาทิตย์ก็มาได
0: ้เลยเอ้ยวันอาทิตย์จะมาได้ไงเหรอวันจันทร์ไม่มาเหร
1: อวันเสาร์ก็มาได
0: ้
1: ว
0: ัน
1: เสาร์มันตั้งเขาจะโอ
0: ้ไม่ได้แล้วช่วงนี้ติดงานตลอดทุกวันเลย
1: วันอาทิตย์
0: ใจใหม่คอไม่ได้เลย
1: ทำคัดเลือกก่อนแล้วก็วันจันทร์ก็เป็นประเพณีแข่งเรือวันกินสลากวัดบุญยืนพระอารามหลวงฮะ
0: แข่งเรือนี่เรือแบบไหนอ่ะ
1: อำเภอเมืองสา
0: แข่งเรือแบบไหนเรือประเภทไหน
1: เรือยาวเนี่ย
0: อ๋อภาคเป็นไหมภาคเป็นไหม
1: เออถ้าน้องเมย์มาก็ให้ภาคเรือด้วยอ
0: ่
1: ะ
0: ไหนลองแซมเปิลให้น้องเมย์ได้ไหมแบบว่ามีฝ่ายไหนบ้างมันปกติมวยมันจะมีฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินใช่ไหมถ้าเป็นเรือหางยาวนี่เขามีชื่อเรืออะไรบ้าง
1: โอ้มีเรือตั้งแต่นั่นแหละเมืองจังหวัดอำเภอปัว
0: อ
1: ำเภอจังหวัดน่าน
0: อ
1: ำเภอสา
0: เขามีชื่อไหมเขามีชื่อไหมเหมือนแบบนักมวยมันต้องมีค่ายไงถ้าอำเภอปัวนี่เขาชื่อเรืออะไรอ่ะ
1: จำไม่ได้มันหลายชื่อเน
0: า
1: ะสำหรับอำเภอสานี่คือว่าบ้านศรีรอนชัยแล้วก็เนตรมงคลทองเป็นที่เล่าลือแล้วก็วัดบุญยืนก็เจ้าแม่สายฟ้า
0: แม่สายฟ้าแม่สายฟ้ากับอะไรนะขอที่จำง่ายๆหน่อยดิ
1: เจ้าแม่สายฟ้าแล้วก็
0: อ่ะเจ้าแม่สายฟ้ากับ
1: ตรงอันนี้ตรงคลอง88แล้วก็มงคลทอง
0: มงคลทอง88
1: เออ
0: เจ้าแม่สายฟ้าเวลาเขาอ่านใช่ไหมเขาต้องแบบไวๆใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เออมันลุ้นไงมันไม่รู้ว่าใครจะนำใครจะแซงใครชิงวิปชิงไพ่ชิงปัดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมชิงไหวพริบเออต้องไพ่ให้พร้อมกันสามัคคีกันนะวันนี้ฝึกซ้อมกันมาแต่อ้อนแต่ออก
1: แล้วน้องเมย์ไม่ได้มากับเชิญพี่น้องตั้งหลายในทั่วประเทศไทยนะฮะมาเที่ยวหรือไง
0: นะที่จังหวัดน่าน
1: ทุกท่านเลย
0: ค่ะ
1: มันมีปัญหาอะไรมาช้างเที่ยวจังหวัดน่านสนุกมาก
0: จังหวัดน่านตอนนี้โอเคแล้วใช่ไหมอ่ะมีบางพื้นที่ยังน้ำท่วมอยู่ไหมอ่ะ
1: ไม่มีแล้ววันนี้ฝนก
0: ็ดินยังถล่มอยู่ไหมอ่ะ
1: ไม่มีแล้ว
0: โอ้โห
1: ยืดยาวสะดวกแล้ววันนี้นะ
0: เห็นที่ผ่านมาอะไรนะที่ดินถล่มอ่ะหูยแรงมากอ่ะ
1: เหรอ
0: ใช่หนูนึกว่าลงมานิดหน่อยหูลงมาแบบถลาลงมาเลย
1: ที่น้องเมย์มาเที่ยวจังหวัดน่านมาเที่ยวที่อำเภอเมืองน่านพี่เที่ยวที่ไหนบ้างอ
0: ่
1: ะ
0: ตอนนั้นไปอ้าวลืม
1: วัดแห้ง
0: ไม่ใช่ไม่ใช่อำเภอเมืองอ่ะไปอำเภอเมืองอ่ะไปแต่ว่าก่อนหน้านี้ไปอะไรนะ
1: อยู่ปัวเหรออ
0: ะไรนะสปัน
1: สปัน
0: เ
1: ออผมก็ไม่ได้ไปเห็นเลยเนี่ยอยู่จังหวัดนั้นแต่ไม่ได้ไปเห็น
0: ไปมาไปสปันมาเวียนหัวมากเลยขับรถอ่ะโอ้ขึ้นเขาแบบโอ้โหขับเองยังจะอ้วกเองขับเองแท้ๆเมารถที่ตัวเองขับ
1: มีเที่ยวเยอะทางอำเภอน้อยก็มีทิมปลาปากนายแล้วก็มีขุนสถาน
0: ตอนที่หนูไปอ่ะสปันอ่ะ15องศา
1: เหรอ
0: ใช่นั่งกินหมูกระทะหนาวหนาว
1: ตอนนี้หนาวเดี๋ยวตอนนี้อากาศเย็นแล้วนะหน้าหนาวแล้ว
0: อ๋อเหรอกี่องศาแล้วคะ

0: ยี่สิบห้า
1: คงประมาณนั้นแล้วว่า
0: จริงเหรอได้นะ
1: กลางคืน
0: กำลังเย็นเย็น
1: ผ้าไม่ห่มผ้าไม่ได้นะ
0: เออ
1: ห่มผ้าอย
0: ู่อุ้ยแล้วหนูใช้อันนี้ไม่เป็นด้วยนะอะไรนะเครื่องทำน้ำอุ่นที่มันเป็นแบบเตาแก๊สอ่ะงงมากอ่ะคือเปิดอะไรก็ร้อนไปหมดอ่ะตอนนั้นอ่ะหมดอ่ะโอ้ยลวก
1: ต้มต้ม
0: สุกหมดแล้วน่ะ
1: ถ้าไม่มีทางข้างนอกก็ต้มน้ำ
0: ใช่แต่ว่าอันนั้นอ่ะเขาเป็นเหมือนแบบว่าเป็นเหมือนเครื่องทำน้ำอุ่นนั่นแหละแล้วมันก็มีแบบมีปุ่มให้หมุนเยอะมากเลยมันสนุกดีแล้วมันก็หมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมา
1: เออไม่ร้อนเหมือนนี่แหละไม่ไม่ก่อนก่อนทางทางจังหวัดน่านไม่ร้อนเหมือนทางกรุงเทพไม่ก่อนก่อนผมก็ไปทำงานที่กรุงเทพตลอดงานก่อสร้างทำงานสถิตสถานีรถไฟฟ้าที่อนุสาวรีย์ชัยพระโสม
0: คร
1: ับ ไปนอนชลบุรีขึ้นรถมา
0: อุ้ยนี่เป็นคนทุกที่นะเนี่ย
1: ก่อสร้าง
0: นี่เป็นคนทุกที่นะเนี่ย
1: เออทำงานสุขุมวิทซอย8แล้วก็ซอย24โอ้ไปอยู่นั่นนานเมียพ.ศ. 36
0: เคยเคยเคยมาอยู่ในบ้านหนูยัง
1: ไปเที่ยวตามประเทศ
0: เห็นอยู่หลายที
1: ่ฮะไปอยู่ต่างประเทศปีหนึ่งที่กรุงแบกแดดอ่ะ
0: อ๋อเหรอ
1: มีที่เวลา
0: ไปแบกมันทำไมละแดดอ่ะร้อน
1: ร้อนจัด
0: หยอกหยอกหยอกเดี๋ยวเดี๋ยวจะคนคุณผู้ฟังเขาบ่นยังไม่ได้ฟังพงฟังเพลงเปิดเปิดเพลงก่อนเปิดเพลงก่อนวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
1: เฝ้าไข้ใกล้เตียง
0: เฝ้าไข้ใกล้เตียงใครป่วยแล้วน่ะ
1: แฟนป่วย
0: อ๋อเหรอเอาจริงมั้ยเนี่ย
1: เสียชีวิตไปแล้ว
0: หนูพูดเล่นนะเนี่ย
1: อืมขอฝากเพลงนี้ให้บรรดาผู้ชายทั้งหลาย
0: ค่ะ
1: ถ้ามีภรรยาต้องเฝ้าไข้ใกล้เตียงทุกคน
0: ต้องอะไรนะ
1: ถ้าผู้หญิงถ้าแฟนป่วยต้องเฝ้าไข้ใกล้เตียงให้บอกให้ผู้ชายหน่อยดูเขา
0: โอเคได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้เพลงนี้มอบให้ผู้ชายทุกคนที่มีแฟนบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่แฟนป่วยเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องเฝ้าไข้ใกล้เตียงเพื่อจะให้แฟนอุ่นใจแล้วก็หายไวๆ
1: ถูกต้อง
0: โอเคฝากขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์ก่อน
1: ขอขอบคุณน้ำพริก
0: เผา
1: เผากันท้ายนักเที่ยงอร่อยคำนั้นพนั้น
0: ครับแล้วเป็นภาษาเหนือไม่ได้เลย
1: โอ้ขอบคุณน้ำพริกเผานักเที่ยงอะไรอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายหายไปไหน เอาใหม่สิขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
1: ขอขอบคุณน้ำพริกไทยคนไทย นักเที่ยงอร่อยดีคำไหนคำนั้น
0: ได้ปะเนี่ยได้นะโอเคโอเค
1: ได้ได้นะพูดภาษาคำยังรู้เรียกหรอ
0: เออรู้เรื่องนิดนึงได้เลยได้เลย
1: มาเที่ยวจังหวัดน่านบ่อย
0: ๆครับ
1: พูดคำยังเยอะ
0: ๆได้ฮะภาษาใต้ยังไม่ได้เลยฮะเนี่ยเขาพยายามจะสอนอยู่เนี่ยยังไม่ได้เลยเดี๋ยวต้องไปเปิดเพลงให้นะจ๊ะขอบคุณที่โทรมา

เพลงที่แนะนำเข้ามาค่ะตอนชั่วโมงนะเฝ้าไข้ใกล้เตียงนะคะแล้วก็รู้สึกแบบว่านึกถึงไข้นึกถึงโรงพยาบาลก็เลยนึกถึงเพลงนี้ทหารพิการรักฉีดยาให้ฉันตายไปเถอะมันมีช่วงหนึ่งที่มันดังมากๆในโซเชียลเนาะเขาเอามาทำแบบเล่นๆกันน่ารักน่ารักจริงๆคนไทยเนี่ยสนุกได้ทุกเวลาจริงๆนะคะอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะนาทีฉุกเฉินนะคะจากบิวกิติมาแล้วพี่บิวกิติมาแล้วก็อีกเพลงหนึ่งก็คือ OA นะคะ ICU นะจากพี่ OA ด้วยนะจ๊ะ

0: ิดสิฮะ
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: โจคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ผลงานล่าสุดจากกล้วยสแตมนะคะสังกัด Big Love Music ค่ะกับสีดาลุยไฟนะสีดาเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาอะซื่อสัตย์นะมาตลอดเลยดังนั้นเนี่ยจะขอลุยไฟเพื่อพิสูจน์ความรักที่แท้จริงว่าเขาไม่เคยให้ใครไปแตะตัวเลยนะอะไรอย่างงี้นะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์อาทิตย์อันคณิตนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์จาแทนไทยใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้นะคะแนะนำกันเข้ามาได้ผ่านช่องทาง SMS ค่ะ4689400นะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะจ่อคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณนะคะแชมพูทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองในช่วงนี้ฮิตจ่อคิวฮิตนะจ๊ะจบไปแล้วอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อนะคะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะวันนี้บอกเลยว่าขอกันมาแบบถล่มทลายเลยกับดอกชบาสีแดงหนูไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะก็เลยแอบเซลล์กันว่าวันนี้พี่ลูกตาลไปทำอะไรมาเนี่ยทำไมแฟนรายการขอเพลงนี้กันเข้ามาเยอะจังเลยก็ต้องได้ฟังแล้วไหมล่ะขอมาขนาดนี้นะคะจัดให้

0: โดยเบทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงท้ายชั่วโมงกับเมทิชาแล้วนะคะในช่วงนี้มาอัปเดตราคายางกันค่ะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ81บาทคลองแงะ82บาทจังหวัดตรัง82บาทภูเก็ต82บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานี82บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่82บาทนะคะยางลูกขุนค่ะ87บาท50สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย74บาทและน้ำยาง79บาท30สตางค์นั่นเองค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุก SMS นะคะบอกว่าทำไมร้องแบบนั้นล่ะไม่รู้เหมือนกันร้องแบบนี้แหละนะคะแล้วเข้ามาทักทายกันด้วยนะจ๊ะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยเพราะว่าเร็วๆนี้นะคะน้องเมย์ก็จะเป็นอีกก้าวหนึ่งเพราะว่าเตรียมพร้อมที่จะไปสอบผู้ประกาศข่าวนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันจะสอบผ่านหรือไม่ผ่านนะแต่ว่าผู้ใหญ่เขาก็บอกว่าไม่ซีเรียสนะถือว่าไปเป็นประสบการณ์แต่ก็อยากจะให้ผ่านก็ขอกำลังใจหน่อยละกันเนาะแล้วเร็วๆนี้ก็จะมีคอนเทนต์ที่แอปพลิเคชันแบบหลากหลายช่องทางของน้องเมย์นะคะที่จะเป็นเกี่ยวกับแชนเนลในการเล่าข่าวเนาะอยากฟังข่าวแนวไหนก็บอกมาแล้วกันเนาะเพราะว่าน้องเมย์เนี่ยก็ถือว่าใหม่มากๆอยากจะเปรียบเทียบตัวเองเป็นหนอนผีเสื้อแล้วกันเนาะเป็นหนอนก่อนตอนนี้เป็นหนอนกระดึบกระดึบที่ทุกคนก็ค่อยๆเห็นการเจริญเติบโตของน้องเมย์ไปด้วยในทุกๆวันหลายคนที่ติดตามน้องเมย์ตั้งแต่วันแรกที่มาเป็นศิลปินเนาะวันแรกที่มีแฟนคลับเพียงแค่1คน1คนจริงๆนะคะแฟนคลับคนแรกของน้องเมย์คือป้าสมใจป้าสมใจเนี่ยเดินเข้ามาทักน้องเมย์เป็นแบบคนแรกเลยที่แบบว่าไปสัมภาษณ์รายการทีวีแห่งหนึ่งพอเดินลงรถมาป้าสมใจก็เดินมาถามว่านี่ใช่น้องเมทิชาใช่ไหมแล้วเราก็ตกใจว่าเอ๊ะใครตอนนั้นยังใช้ชื่อว่าทิชาสกายปาร์คอยู่เลยนะคะเป็นชื่อค่ายเก่าเขาก็เดินเข้ามาทักแล้วก็บอกว่าใช่ไหมเราก็บอกอ๋อใช่ค่ะเขาบอกเขาเป็นแฟนคลับนะเราแบบตกใจมากเพราะว่านั่นคือแฟนคลับคนแรกในชีวิตของหนูอะไรที่เป็นครั้งแรกเนี่ยมันมักตื่นเต้นเสมอใช่ไหมดังนั้นนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเห็นการเจริญเติบโตของหนูแล้วก็เป็นกำลังใจหลายคนบอกว่าเลี้ยงน้องเมย์มาทางออนไลน์นั่นแหละก็ประมาณนั่นแหละ มาตั้งแต่คุณผู้ฟังหลายคนก็เพิ่งเห็นหนูตั้งแต่วันแรกของการมาจัดรายการวิทยุเนาะก็แบบยังพูดผิดถูกอ่านไม่เป็นไอ้นู่นงงไอ้นี่เปิดเพลงผิดไอ้นั่นเปิดอะไรก็ไม่รู้ผิดถูกอยู่เลยนะคะก็เห็นการเจริญเติบโตตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ใช่ไหมเนี่ยแหละก็เป็นอีกก้าวหนึ่งที่เราจะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกาศข่าวนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเป็นกำลังใจให้กับน้องเมย์ในทุกๆช่วงของชีวิตเนาะเราก็โตมาด้วยกันเติบโตมาด้วยกันน้องเมย์เองก็อยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยอยู่กับน้องเมย์ไปยาวนานฟังกันไปนานๆดังนั้นดูแลให้ตัวเองให้ดีนะคะอยู่กับน้องเมย์นานๆรักตัวเองรักสุขภาพดูแลกันและกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะจ๊ะวันนี้นะคะหมดหน้าที่ของน้องเมย์ทิชาแล้วค่ะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะก็ต้องขอขอบคุณDPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนั่นไงล่วงอ่ะนาทิ้งท้ายไว้กับผลงานเพลงนี้นะคะตัดใจจาก Venus ค่ะแล้วเดี๋ยวเบรกกันนะชั่วโมงหน้าพบกับพี่เพชรพุ่มพวงกับผลงานเพลงที่แบบโอ้โหอะไรครับเนี่ยดูช้ำชอกช้ำเลยขนาดนี้เอาไว้พบกันในช่วงหน้าละกันเนาะสำหรับวันนี้น้องเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ทอสBeyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: ฮิตมาราธอน
2: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
3: Pulsar

0: นสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pulsar
1: ก่อนอื่นนั้นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดนะครับช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนแต่ก็ช่วยลดความเสียดสีด้วยนะครับผมสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมนะครับ2:00 ถึง 5:00ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมทักทายครับไม่ว่าจะเป็นทาง SMS ครับ4689400นะครับสวัสดีพี่สังทองสีใสนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่ส่งข้อความกันมานะครับทาง Facebook Live ครับที่ LTM FM95 นะครับพี่บุญกรสวัสดีครับพี่รามิดาครับพี่ปู TKK นะครับพี่ CEO สวนยางป๋าเดฟหานจิตนะครับป๋าเดฟสวัสดีครับผมบอกว่าน้องเพชรสวัสดียามค่ำคืนครับปีใหม่ปีนี้ไปเที่ยวไหนไหมครับหรือว่ามีคอนเสิร์ตที่ไหนนะฮะถ้าเป็นเร็วๆนี้ก็น่าจะที่จังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จังหวัดอะไรนะจำไม่ได้ลืมไปแล้ว ลืมไปแล้วนะครับเดี๋ยวเอาไว้ผมจำได้เดี๋ยวผมบอกอีกทีนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ประจบนะฮะพี่ประสิทธิ์นะครับสวัสดีครับไปถึงพี่รวิกรนะครับสวัสดีไปถึงคุณเบเบ้ใช่ไหมครับสวัสดีครับผมบอกว่าแอบปลื้มแล้วก็ติดตามพี่เพชรพุ่มพวงมาตลอดเลยค่ะนะครับขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่จิรวรรณครับพี่บุญครองพี่พัฒวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงแรกนะครับพี่สว่างครับพี่สุนีครับพี่สุดารัตน์แล้วก็สวัสดีน้องสุจิตรานะครับสวัสดีทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับพี่หนูหนึ่งนะนะฮะสวัสดีครับผมพี่วิชัยนะครับทักทายครับพี่บุญกรด้วยนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันต่อในช่วงของสายชีวิตใจอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องแป้งน้องแป้งรอรับสายอยู่นะครับเบอร์เดิมครับ02-248-1366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับสบู่ลามาโซนมิลซาเฟอร์ 2.5% ครับช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลย
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: แก้บนกันบ้างนะ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: กลับมานะฮะจบไปนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับบทเพลงจากน้องพิมดานะครับหรือว่าเป็นดีเจพิมดาแก้บนของเรานะฮะอ่ะแล้วก็สวัสดีครับทักทายไปถึงทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังกันต่อนะฮะเบอร์เดิมครับ022481366นะครับผมทักทายทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้พี่มาริวันครับพี่แมวภูวการด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่จิรพรนะครับพี่คิวเองพี่สังสุราชนะครับพี่สุภาพนะครับแล้วก็ทักทายไปถึงพี่หนูหนึ่งใช่ไหมครับพี่รามิดาครับพี่ยูนิกครับป้าเดฟป้าเดฟมาแล้วนะครับลูกชิ้นทอดซอยมหาดไทยนะฮะสวัสดีครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับตอนนี้หนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับวันนี้เป็นสายของน้องน้องอะไรนะน้องน้องแบงค์หรือเปล่าน้องแบงค์และกระบังนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ในสายหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราไปรับสายกันต่อนะฮะฮัลโหลอ้าวสายหลุดไปนะครับน้องแบงค์น้องแบงค์และกระบังนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของสายชิวฮิวใจนะครับภาพถ่ายครับจากคุณบิ๊กสุรินแล้วก็คุณเล็กสเรนนะครับเพลงนี้จะพอขนาดไหนไปฟังกันต่อนะครับในช่วงของสายชิวฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมครับใหม่ๆยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับครับไปฟังเพลงกันต่อเลย

นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

กลับมานะครับในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะฮะบทเพลงเมื่อสักครู่นะครับเสมอจากคุณอาปูพงศิษฐ์คัมภีร์นะครับก่อนหน้านี้ครับไม่ว่าจะเป็นเพลงยื้อจากอาจารย์ปรีชาปัดภัยครับขอบใจเด้อจากสารสารสินโลกทั้งใบครับจากเล็กรัชเมธนะครับทักทายครับผมไปถึงพี่นันทาด้วยนะครับพี่มาริวันครับพี่แมวภูวการกำนันแดงสวัสดีครับไหนดูสิมีใครบ้างนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่คณิษฐานะครับพี่สุนิสาด้วยนะครับพี่สุจิรานะครับพี่จุรีพี่วันวิสาทักทายครับผมทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อครับผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากนะครับนั่นก็คือเรื่องของสุกายะยานุษย์คลายเส้นกลิ่นกระสลองตำรับบัดโพนะครับปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดตึงไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลนะครับให้สุกายะยานุษย์คลายเส้นกลิ่นกระสลองตำรับบัดโพช่วยดูแลคุณนะครับด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสารสกัดส่วนสกัดนะครับเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเนื้อหนะมาพร้อมกลิ่นหอมกระสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายนะครับมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรนะครับแผนไทยนะครับสุกายะยานุษย์คลายเส้นกลิ่นกระสลองตำรับวัดโพนะครับวันนี้เพียงแค่999 บาทรับขนาด12กรัมครับ8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดนะครับโทรเลยนะครับ02-114-3990 นะครับ02-114-3990 นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนี่ยครับไปฟังอีกสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้ครับพักไปสักครู่ชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับผ่านน้องกวางรอรับสายอยู่เหมือนเดิมครับเวลาเดิม02-248-1366นะครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับในช่วงของพาเลทพิงคิดครับ

0: ขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะฮะในช่วงวันที่2นะครับอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับจัดไปนะครับในช่วงของเพลงคลื่นนะครับเมื่อกี้นี้นะครับแต่ว่าเพราะว่าอีกสักพักหนึ่งนะครับเราอาจจะมีเพลงคลื่นใหม่นะครับจะเป็นเพลงอะไรก็เดี๋ยวรอรับฟังกันนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยน้องกวางพร้อมไหมยังสายหน้าไมค์โอเคไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ฮัลโหลกะทิมาแล้วครับ
1: โอ้ยพี่กะทิเป็นยังไงบ้างพี่สบายดีไหม
2: ก็สบายดีแต่ตอนนี้ก็ฟื้นฟูที่บ้านหน่อยเพราะว่าช่วงนี้จะยุ่งเรื่องทำเครื่องมอนแล้วก็ทำเครื่องปิพาดให้ที่บ้าน
1: อ๋อโอเค
2: คือมันผมสิน
1: เข้าใจเลยนะครับพี่กะทิครับแต่ว่าวันนี้เพลงที่ขอคือเพลงอะไรครับ
2: ลองฟังแรกของโตเนอร์ครับ
1: ลองฟังแรกโตเนอร์นะครับเดี๋ยวจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
2: มอบให้กับทุกเสียงทุกสายเลยหลังไมค์ด้วยแล้วก็หน้าไมค์ด้วย
1: ได้เลยครับผมพี่กัน
2: แล
1: ้
2: วมีไตเติ้ลเพลงของคุณพิมดานิดนึงเดี๋ยวจะร้องให้ฟังเพราะว่าพี่คอร์ดกลับแล้วก็โมเมนต์ใหม
1: ่จริงนะฮะ
2: ครับโมเมนต์ใหม่เลยแล้วเอาจังหวะของเพลงขึ้นมาใช้แต่ว่าเราโมเมนต์ใหม่เดี๋ยวร้องให้ฟังก็ข้าวแล้วกันเดี๋ยวเขียวเวลาคุณ
1: ได้เลยครับไหนพี่กะทิลองร้องให้ผมฟังหน่อยเป็นเพียงอะไรครับ
2: อ๋อพิมสกิทครับ
1: ครับผม
2: พิมสกิทสกิทสกิทสกิทร้องเพลงสักนิดพิมดามหานครตั้งเพลรถน้ำมนต์กันก่อนจะได้รับพรประชุมทั้งปีพิมสกิทสกิทสกิทสกิทสกิท
1: ครับผมสุดยอดครับพี่กะทิครับ
2: แต่นี่ไม่ได้ร้องเพลงเอาแค่ท่านฮุก
1: ครับผม
2: ผมพลิกกลับผมเอาเพลงของคุณพิมดามาพลิกคอร์ดกลับเพื่อเป็นจังหวะของคลื่น
1: นึกออกเลยนึกออกเลยนะครับพี่อ่ะเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับลองฟังแล้วที่พี่ขอเนาะ
2: ขอบคุณมากนะครับ
1: ได้ครับ
2: ขอให้มีความสุขความเจริญนะครับ
1: เช่นเดียวกันนะครับก่อนที่จะไปฟังเพลงครับพี่กะทิจำสโลแกนของเราได้ไหมครับในช่วงของพาเลท
2: อ๋อไอ้นั่นแหละน้ำพริกพันท้ายเอาคุณช่วยกรุณานำหน่อยครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวยังไงพูดตามเพชรนะ
2: ครับขอบคุณครับ
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
2: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: หนักเครื่อง
2: หนักเครื่อง
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: ครับผมพี่กะทิขอบคุณมากๆพี่เดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
2: ครับเดี๋ยวไปจับโกก่อนครับฝนตก
1: โอเคได้เลยครับพี่กะทิเอาไว้วันหลังคุยกันนะครับพี่
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมนะครับพี่กะทินะฮะจากเพชรบุรีนั่นเองครับขอเพลงลองฟังแลจากโตเนอร์นะครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับทั้ง4เพลงในช่วงของพาเลทเพลงฮิตนะครับ4เพลงฮะจัดให้เลยครับขออนุญาตเอาเพลงนี้เป็นเพลงที่2แล้วกันนะครับ

0: ีมา
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: กลับมานะครับในช่วงของพาเรทเพลงคิดครับบทเพลงฮะมีแฟนแล้วไม่นะครับบทเพลงจากเต็มนาวาลองฟังแลนะครับจากโตเหนือนะครับแล้วก็จีบเลยได้ไหมจากหลิวอาจารยานะครับแล้วก็ครบแล้วจะรักจากวงพัตตาลุงนะครับจัดไปทั้ง4เพลงในช่วงของพาเรทเพลงคิดครับสวัสดีครับไปถึงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าบอกว่าพาเรทเพลงนี้ชุดนี้ให้ 100% เลยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยครับสวัสดีไปถึงคุณส้มเกตสลินหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับสวัสดีครับบอกว่าอรุณสวัสดิ์ค่ะตี 5:22 นาทีค่ะยังไม่ตี5เลยนะฮะตอนนี้ตี3อยู่สบายๆครับอย่าเพิ่งรีบนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ผู้ใหญ่วันนะครับแล้วก็สวัสดีครับผมไปถึงพี่แมวคนดีพี่นันทาครับพี่เออินทิรานะครับสวัสดีครับพี่เกษมครับผมพี่จิราพรพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2ด้วยนะครับทักทายครับผมพี่จุ๊บแจงด้วยนะฮะกำนันแดงสวัสดีครับผมบอกว่าพาเวทร่อยๆได้แรงอกนะครับโอ้ยขอบคุณครับผมนะกำนันแดงนะฮะน้องโอมนะครับสวัสดีครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าในช่วงของจอคิวฮิตนะครับวันนี้เพลงอะไรขอดูสิวันนี้วันพุธเข้าวันพฤหัสใช่ไหมครับวันนี้คือเพลงสุดแขนทศกัณฐ์นะครับจากน้องการทัศนะครับสังกัดแกรมมี่โกครับคำรัตนองโดยน้องการทัศนะเรียบเรียงโดยอาจารย์เอ็มนาโน่นะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อนะครับในช่วงของจอคิวฮิตขอขอบคุณนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับ
0: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ครับผมนะฮะขอขอบคุณครับ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณและคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะครับหัวใจกระดาษนะฮะจากพี่อู๋ธนทรครับก่อนหน้านี้ก็ไม่ว่าจะเป็นบทเพลงคนึงนิดจากปรางทิพย์นะครับดอกชบาสีแดงนะครับจากนนุตาลชนิชานะฮะจัดไปทั้ง3เพลงนะครับผมทักทายครับพี่บุญญากรครับพี่จรูนสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าแล้วก็พี่สาวขามพี่ชิชนุพงศ์นะครับบอกว่ามาทำงานแล้วนะครับผมนี่ก็ขอให้ทำงานแบบมีความสุขแล้วกันเนาะฟังเพลงไปด้วยทำงานไปด้วยนะครับพี่ผู้ใหญ่วันนะครับพี่จรูนครับพี่ณรงค์ศักดิ์สวัสดีครับผมพี่สมพรพี่สุภัตราพี่ไตรรัตน์นะครับแล้วก็กำนันแดงทักทายครับผมพี่บรรเทานะฮะสวัสดีครับผมไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังนะฮะสวัสดีไปถึงไอ้โต้งพี่มีนนะครับน้องพลอยด้วยนะฮะที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะครับอ่ะอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเพื่อนเพลงหวานอีกสักหนึ่งบทเพลงครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับช่วงบอกหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิม022481366นะครับตอนนี้น้องกว้างรอรับสายอยู่เหมือนเดิมครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับบทเพลงนี้ครับกระจกร้าวครับเป้ไฮร็อกครับชั่วโมงหน้าเชิญครับ

0: 14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ก ลับมานะครับผมในช่วงของมหานครออลไลฮิตและก็เพลงฮิตสตอรี่นะครับทั้ง4เพลงเลยนะครับวันนี้เราก็จัดกันยาวๆนะฮะขอขอบคุณนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเพโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอย่าลืมนะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงสาระพักใจนะครับจากวงสแตมแล้วก็ว่าไงคนเก่งนะครับทัศน์สมิทธ์ขอโทษที่คิดถึงนะครับพี่ก๊อตจักรพันธ์ครับคิดถึงใจจะขาดครับพี่ชโยธนวัฒน์ทักทายครับไปทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95นะครับพี่จรูนครับพี่แก้วครับแล้วก็สวัสดีไปถึงเอ้าพี่สวยพินภาเฮงส์นะครับผมสวัสดีครับผมแบบ Good Morning จ้านะครับอยู่ที่ยิมหรือยังครับผมได้ข่าวว่าออกกําลังกายตอนแบบแทบทุกเช้าเลยนะฮะพินภานะฮะสุดยอดจริงๆนะครับพี่อัมบราครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่รัติยาครับพี่พินโยนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่ประสิทธิ์นะครับผมสวัสดีพี่เอลาวันพี่สำลียายจ๋านะครับบอกว่าแฟนคลับน้องเพชรคทาวุฒิกัมมิโกใช่ไหมครับผมสวัสดีครับขอเพลงอ่านเกมไม่ขาดนะครับไอ้มิชัยหรือว่าไอ้กว้างโยโกฮาม่านะครับสวัสดีครับพี่ดาวประสุขครับพี่เกษมพี่สาวขามทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับพี่ช่วงพิชยุทธครับพี่บูเลียนพี่สุภัตรานะครับสวัสดีครับพี่อนงด้วยนะครับทักทายครับผมตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเราไปฟังเพลงสบายๆกันบ้างดีกว่าจะสบายขนาดไหนจัดไปครับอีกสัก3บทเพลงครับเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงกันเยอะๆนะครับ

0: ับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: ในช่วงของมหานครแฟมิลี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับบะไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณแล้วคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจอาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองนะครับนี่จัดไปนะฮะ3เพลงครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงเฮ้ยจากพี่แปดพุทธทรแล้วก็พี่ตาอรไทยนะครับวันไว้นะเว้ยนะครับแล้วก็น้องลาดาจันแล้วก็น้องเบิ้ลใช่ไหมครับแล้วก็น้องธัญญาด้วยนะครับแล้วก็เบิ้ลปทุมราชอ้ายกินดองน้องลาบงัวฟิชเชอริ่งน้องสแน็คนะครับจัดไปทั้ง3เพลงครับทักทายครับไปถึงพี่หนูเริงครับพี่ดาวประสุขพี่นพพนันบอกว่าสบายดีครับน้องนี่พี่หนูริงพี่นันทาพี่นิ่มนะครับทักทายครับผมแล้วก็พี่เจริญด้วยนะฮะยายออดสามย่านพี่เยเฮอร์มาแล้วสวัสดีครับในชั่วโมงที่3ใช่ไหมฮะแล้วก็ทักทายครับผมพี่บุญเรียนครับพี่นภาบอกว่าวันนี้ไม่ได้ไปจ้าบอกว่าคิดถึงน้องเพชรนะครับขอบพระคุณมากๆครับนะพี่สวยนภาเฮงส์นะครับเอาไว้เจอกันเร็วๆนี้จะว่าไปอีกสักเดือน2เดือนก็เจอกันแล้วเนาะนะขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามาทักทายนะฮะจริงๆนะนายพี่สวยนะถ้าแบบเงาๆก็มาฟัง95ได้นะครับผมก็จัดช่วงอยู่ตี2ถึงตี5แบบนี้ทุกวันนะฮะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านนะครับที่ทักทายกันทักทายกันนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่เจรวุฒิครับทักทายครับตอนนี้ขอบคุณอีกสักรอบนึงแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อเลยครับ
4: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: เพลงช้างเผือกและเอีซีเพลงจากเพื่อนบ้าน
2: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์

สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
1: ้
0: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นเลิศอะ
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมากๆนะครับที่รับฟังรับชมกันตลอดนะฮะตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสวัสดีพี่สุมาลาสวัสดีพี่เยเฮอร์นะครับทักทายครับผมพี่พิทวัฒน์นะฮะพี่มงคลนะฮะยายออดสามย่านนะครับลุงต้อยแก่แล้วพี่ดาวพระสุขนะครับพี่สว่างพี่นพนันขอบคุณมากๆครับพี่สุมาลาพี่โอไรอันนะครับทักทายครับพี่นิ่มด้วยนะฮะขอบคุณมากๆครับพี่สว่างครับพี่สาวพรหมด้วงนะครับผมพี่ถากรพี่เยเฮอร์นะครับสวัสดีครับเอาละครับวันนี้เวลาของผมหมดแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับกับผมเป็ดปุ้งพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งบ่บนดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: 02-201-6512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: มาแล้วนะคะ5นาฬิกา15นาทีเช้าพฤหัสบดี24กันยายนวันนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมค่ะวิทยุอสมทนะคะแล้วก็ Facebook LTM FM 95ร่งค้ามาหรือยังเดี๋ยวรอสักครู่นะคะวันนี้ก็มาเจอกันในวันฝนตกเหมือนเดิมนะคะก็จะเหมือนเดิมค่ะจะมีทั้งหนักปานกลางและหนักมากตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการประกาศเตือนเอาไว้นะคะแล้วก็เพิ่มเติมก็คือศูนย์ภูมิอากาศและภัยพิบัติรวมถึงอันนี้ของมอรังสิตนะคะมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะคะอัปเดตสำหรับตั้งแต่วันนี้24ถึง26กันยายนนะคะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงและความรุนแรงสูงโดยเฉพาะถ้าใครได้เห็นภาพเป็นกราฟิกนะคะก็จะแบ่งเป็นเฉดสีไว้ให้เลยนะคะพื้นที่ที่มีเฉดสีส้มนะในกรอบสีน้ำเงินจะมีความเสี่ยงและมีความรุนแรงสูงเพราะฉะนั้นทางศูนย์ภูมิอากาศและภัยพิบัติเนี่ยเขาก็ประเมินพื้นที่เสี่ยงน้ำไหลหลากกับน้ำท่วมขังนะตามเฉดสีน้ำเงินแล้วก็อีกกรอบหนึ่งก็คือเป็นพื้นที่กรอบสีแดงนะคะว่าเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะตอนนี้เนี่ยที่หลายคนเป็นห่วงว่าถ้าเผื่อฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะในระหว่างวันนี้ถึง26 3วันนี้นะคะที่น่าห่วงก็คือว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยจะมีความแตกต่างกันอยู่กับความสามารถในการจัดการของพื้นที่นั้นๆ นะคะข้อมูลชุดนี้ที่กลางมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติอัปเดตเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นการเตือนให้เฝ้าระวังไม่ใช่เตือนให้แบบตื่นตระหนกนะไม่ควรตื่นตระหนกเพื่อสามารถประเมินความเสี่ยงและความรุนแรงของชุมชนตัวเองในพื้นที่ตัวเองรวมทั้งถึงการเตรียมความพร้อมกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะขอให้ตั้งอยู่บนความไม่ประมาทกับสภาพอากาศนั่นเองนะคะก็ที่หนักสุดนะก็น่าจะคือถ้าดูเนี่ยนะคะมีความเสี่ยงต่อทรัพย์สินหมายถึงว่าให้ขนย้ายหรือว่าอะไรพวกนี้นะคะก็จะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาณขนาดนี้เนาะในจังหวัดพื้นที่ที่อยู่ริมเจ้าพระยานะคะถ้าเป็นเรียกว่ากรอบสีส้มๆนะคะคือท่านผู้ฟังอาจจะไม่เห็นภาพแต่ว่าทางมูลนิธิสภาเชิญไปที่บัตรแห่งชาติเนี่ยเขาก็จะวงให้ดูว่าตรงไหนที่มีความเสี่ยงณขณะนี้นะคะช่วง3วันนี้ล่ะค่ะ24 25แล้วก็26นะคะที่จะเป็นจังหวัด อยู่พื้นที่ลุ่มต่ำนะฝนก็จะหนักหน่อยเนาะสำหรับในสถานการณ์แบบนี้นะแต่ว่าถ้าโดยทั่วไปก็เหมือนกับเมื่อวานนะคะยังคงตกอยู่นะคะเหมือนกับเมื่อวานภาคอีสานนะคะแล้วก็ภาคกลางภาคกลางนี่ตอนนี้เริ่มมาหนักแถวอยุธยาแล้วนะคะอย่างที่รายงานเมื่อวานเลยค่ะชาวอยุธยาก็ค่อนข้างจะเจอทุกปีไม่ใช่ค่อนข้างเนาะเจอทุกปีนะคะสักไฮเสนาบางปะอินบางไทรหลังจากกรมชลประทานประกาศแจ้งเตือนปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพยาก็ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำน้อยกับคลองสาขาต่างๆเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแบบเร็วมากนะคะชุมชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำระดับน้ำก็จะเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนกับถนนภายในชุมชนนะคะแล้วโอ้เมื่อวานนี้เพิ่มเร็วมากนะคะที่อยุธยานะคะชาวบ้านบางส่วนก็ยอมรับว่าไม่คาดคิดว่า

0: จะมาในช่วงเวลาอันสั้นเนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยนะมาเร็วกว่าที่คาดการหลายครอบครัวเตรียมขนย้ายสิ่งของไม่ทันนะคะโดยเฉพาะที่ชุมชนหมู่ที่7ตำบลวัดตะกูอำเภอบางบานนะคะที่นั่นเนี่ยเขานิยมปลูกไม้ประดับเพื่อการจำหน่ายแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศนะคะต้นกวักมรกตนะคะมีชาวบ้านปลูกกันเยอะเลยนะคะแถววัดตะกูที่บางบานปรากฏว่าเกษตรกรที่ปลูกต้นกวักมรกตเนี่ยโอ้โหเร่งขนย้ายกันจ้าละวันเลยนะคะกำลังจะเตรียมส่งต่างประเทศนะคะแล้วมีต้นกล้าเยอะมากเลยระหว่างที่อยู่ระหว่างการเพาะเลี้ยงก็ต้องรีบเอาขึ้นที่สูงนะคะแต่บางส่วนก็ไม่ทันถูกน้ำท่วมเสียหายแน่นอนนะคะเนี่ยน้ำนั้นเริ่มล้นตลิ่งประมาณสัก2วันแต่เมื่อวานเนี้ยเมื่อคืนวานนะคะมันขึ้นเร็วมากจนต้องขนย้ายต้นไม้กันทั้งคืนนะคะจากเดิมที่ระดับน้ำในคลองเนี่ยอยู่ต่ำกว่าตลิ่งปรากฏว่าแป๊บเดียวค่ะขึ้นมา2เมตรจนล้นตลิ่งแล้วก็ไหลเข้าท่วมใต้ถุนบ้านแล้วนะคะตอนนี้ในซอยในชุมชนหมู่ที่7วัดตะกูบางบานอยุธยานะคะน้ำสูงประมาณ70เซนติเมตรแน่นอนต้นไม้เล็กอย่างฝักมรกตที่ปลูกเพื่อการจำหน่ายเอาไม่อยู่นะคะถ้าไม่ได้ยกขึ้นก็จมน้ำแป๊บเดียวมีโอกาสที่จะเน่าเสียนะคะก็จริงๆชาวบ้านในพื้นที่ก็ทราบนะคะว่าชุมชนแน่นอกคันกั้นน้ำมีโอกาสถูกน้ำท่วมเป็นประจำอยู่แล้วเขาก็เลยพยายามจะปรับตัวด้วยการสร้างโรงเรือนแล้วก็เตรียมพื้นที่สำหรับการย้ายสิ่งของหนีน้ำย้ายต้นไม้แต่พอมันมาเร็วก็ไม่ทันนะคะก็เสียหายทุกปีที่นี่นะคะซึ่งชาวบ้านบอกจริงๆก็ไม่ได้ต้องการหรอกเนาะไม่เราไม่อยากรอความช่วยเหลือหรือการชดเชยอะไรด้วยเพราะว่ายังไงก็ไม่คุ้มนะเงินชดเชยทุกที่นะคะชดเชยเรื่องความเสียหายภัยพิบัติเนี่ยยังไงก็ไม่คุ้มชาวบ้านก็เลยต้องเตรียมเองนะคะพยายามปรับตัวเองลงทุนเตรียมเพื่อทำพื้นที่รับน้ำเอาไว้ถ้าสามารถบริหารจัดการได้ระบายน้ำเข้าทุ่งได้เพื่อช่วยแบ่งเบาปริมาณน้ำลดผลกระทบได้ก็ตรงเนี้ยให้พิจารณาตรงนั้นมากกว่าอย่ามาชดเชยภายหลังเลยมันยังไงก็ไม่คุ้มนะคะนี่ชาวบ้านก็ฝากมานะคะส่งกำลังใจนะคะปีนี้มาไวจริงๆดูภาพถ่ายจากทางโดรนนะคะทางอากาศเนี่ยแป๊บเดียวโอ้โหน้ำมาเต็มไปหมดเลยนะคะนี่ที่อยุธยานะคะสำหรับน้ำปีนี้วันนี้มีเรื่องของการขยับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลนะคะก็เมื่อวานที่ประชุมกบน.นะคะคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติลดการชดเชยอัตรากองทุนน้ำมันในส่วนของดีเซล B7 นะลงไป19สตางค์ต่อลิตรนะคะโอ้โหตกใจหมดแค่19บาทนะ19สตางค์ต่อลิตรจากเดิมที่เราเคยประกาศเมื่อที่ก่อน4บาท62สตางค์ต่อลิตรก็เป็น4บาท43สตางค์ต่อลิตรนะคะส่วนน้ำมันดีเซล B20 นั้นลง26สตางค์ต่อลิตรนะคะจากเดิมที่ลดการชดเชยไป8บาทกว่านะ8บาท8สตางค์ก็เป็น8บาท54สตางค์นะคะก็เลยส่งผลให้ราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกปรับเพิ่มขึ้น75สตางค์ต่อลิตรนะคะอันนี้ก็ทำใจหลายคนก็ทำใจล่วงหน้าแล้วนะคะสำหรับเรื่องของการลดการอุดหนุนเขาบอกว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้มันมาจากแรงกดดันในตลาดน้ำมันโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้นนะคะก็เริ่มจากทางโดนัลด์ทรัมป์ส่งสัญญาณว่าอาจจะพิจารณายกเลิกการส่งออกน้ำมันดีเซลของสหรัฐเพื่อควบคุมวิกฤตราคาน้ำมันภายในประเทศที่พุ่งสูงไปแตะระดับ 6.5 เหรียญสหรัฐต่อแกลลอนซึ่งมันแพงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 75% นะคะถ้าคิดเป็นราคาไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ57บาท 15สตางค์ต่อลิตรแล้วประกอบกับความตึงตัวด้านอุปทานจากรัสเซียที่มีแนวโน้มจะขยายเวลามาตรการห้ามผู้ผลิตส่งออกน้ำมันดีเซลออกไปอีก1เดือนจนถึง31ตุลาคมเลยค่ะอันนี้ของรัสเซียเนื่องจากว่าโรงกลั่นของเขาหลายแห่งยังไม่สามารถกลับมาดำเนินงานตามปกติได้จากการที่ถูกยูเครนโจมตีนะคะใครที่ติดตามข่าวก็คงจะจำได้นะสำหรับที่รัสเซียเขาก็หนักเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการปรับลดการชดเชยแล้วก็ปล่อยให้ราคาขายปลีกสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมากขึ้นอันนี้เขาก็บอกว่าน่าจะเป็นแนวทางที่จำเป็นแล้วล่ะเพื่อสร้างความสมดุลให้กับกองทุนน้ำมันในระยะยาวซึ่งการลดการชดเชยครั้งนี้นะส่งผลให้กองทุนน้ำมันมีรายจ่ายอยู่ที่วันละ428ล้านบาทค่ะ428ล้านบาทเพราะฉะนั้นเช้านี้ตอนตีห้าที่ผ่านมาดีเซลนะคะเพิ่มขึ้นมามี20.75สตางค์ราคากรุงเทพนะคะ36บาท44สตางค์ดีเซลธรรมดาเพิ่มขึ้นมาอีก75สตางค์ก็อยู่ที่41บาท44สตางค์เบนซินยังคงเดิมนะคะสำหรับราคาน้ำมันอาสายังว่างอยู่นะคะน้องกวางรออยู่หลังไมค์022481366ค่ะ022481366นะคะนอกจากเรื่องราคาขายปลีกดีเซลเพิ่มเช้านี้75สตางค์แล้ววันนี้มีเรื่องของนี่เลยจู่โจมแบบสายฟ้าแลบแป๊บๆเลยนะคะฝ่ายปกครองไปทลายบ่อนใหญ่แถวดินแดงโอ้โหอยู่ใกล้จมูกเลยนะคะก็มีใครไปบ้างเดี๋ยวรัฐมนตรีไปเองเลยเหรอรัฐมนตรีช่วยมหาไทยนะคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์คุณชัยชนะเดชเดโชคุณพิทักษ์เดชเดโชเดี๋ยวนี่ฝ่ายค้านเนาะเดี๋ยวไปกับรัฐมนตรีมหาไทยได้ยังไงอ๋อเขาเป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดของสภาอ๋อก็พร้อมด้วยประธานคณะกรรมการการปกครองของสภาด้วยอธิบดีกรมการปกครองก็ไปนะคะแล้วก็หน่วยสวัสดของกรมการปกครองนะเรียกชุดพิเศษอะชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองแล้วกันร่วมกับอสนำกำลังไปทลายบ่อนที่ลักลอบเปิดเล่นกลางแฟลตดินแดงเลยค่ะท่านผู้ชมตรงซอยร่วมรักษาถนนประชาสงเคราะห์นะคะโอ้โหก็ที่เกิดเหตุเป็นห้องโถงขนาดใหญ่มีนักพนันอยู่ประมาณ50กว่าคนกำลังเล่นเขาเรียกไฮโลไฮเทคโอ้อย่างสนุกสนานเลยนะคะพอเห็นชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองไปถึงนะคะโอ้โหพยายามจะหนีสิคะจะอยู่ทำไมแต่ว่าหนีไม่ไหวแล้วค่ะเพราะว่านักพนันส่วนใหญ่ก็คงเล่นกันมาหลายชั่วโมงแล้วเพียวิ่งไม่ไหวเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวได้ทุกคนนะคะอู้เจ้ามือตั้ง8เนี่ยเจ้ามือ8นักพนัน45นะคะเป็นชาย22หญิง23นะคะก็ไม่มีใครรับเป็นเจ้าของบ่อนนะคะยึดของกลางเป็นเงินสด 350,000 ชิปแทนเงินสดอีก 600,000 กว่ามีถาดอุปกรณ์การเล่นไฮโลไฮเทคพร้อมสมุดบัญชีเงินหมุนเวียนและอุปกรณ์การเล่นเป็นจำนวนมากแล้วก็เด้งเลยค่ะน้องโด่งมาใครมาเอ่ยได้ยินเสียงแล้วนะคะไม่ใช่น้องโด่งเนาะเดี๋ยวไปรับสายกันก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะคุณสีค่ะค่ะได้ยินค่ะเชิญค่ะพี่อะไรนะคะขอโทษทีย
1: ุค่ะฟังประจำเลยค่ะ
0: พี่อาทรสวรรค์อยู่เธออะไรคะพี
1: ่บรรพตค่ะ
0: บรรพตพี่สาย
1: จ้าคือที่พี่สีลูกชายค่ะไอ้มันโดนผู้หญิงมาหลอกให้เป็นแฟนแล้วตอนเนี้ยหลอกให้เปิดบัญชีขอเปิดบัญชีเขาก็ให้โอนให้เขาหลอกแบบเขาเหมือนเป็นบัญชีม้าฟอกเงินนะคะ
2: แล้วได้เจอตัวกันเป็นๆไหมแต่ผู้หญิงอ่ะ
1: เขาก็มีชื่อมีอะไรแบบในไลน์ในแชทนะคะ
2: อ๋อเจอกันผ่านออนไลน์
1: แล้วเขาทักมาทาง TikTok ค่ะ
2: แค่
1: แล้วทีนี้คุยกันแล้วนี่เขาก็ตอนแรกเขาก็หลอกลูกชายให้ไปลงทุนซื้อเหรียญอะไรนะก็ไม่ค่อยไอซื้อเหรียญพอนานปุ๊บตอนแรกมันก็เหมือนได้เงินแต่ต่อมาเขาก็หลอกว่ากิจการเขาว่าทำร้านกาแฟแล้วก็จะเสียภาษีก็ให้ลูกชายไปเปิดบัญชีก็โอนเงินเข้ามาพอโอนเข้ามาแล้วเขาก็ให้ลูกชายโอนกลับไปซื้อเหรียญแล้วเขาเหมือนไปหลอกคนอื่นมาเข้าบัญชีลูกชายอ่ะแล้วก็
2: เยอะไม่เข้าต่อวันเติมเข้ามาเยอะใช่ไหม
1: เยอะประมาณ500,000น่ะ
2: โอ้ต่อวันเหรอหรือว่ารวมทั้งหมด
1: ไม่20,000อะไรเงี้ยเรื่อยใช่แล้วตอนเนี้ยจะถามพี่เอคุณจีว่าจะทำยังไงเพราะว่าแต่โทรไปที่ไอ้นี่นะ
2: ค่ะ
1: ไอ้1441อะไรอ่ะ
2: แล้วลูกชายโดนจับหรือยัง
1: ไอ้ลูกชายอ่ะเหมือนโดนอายัดบัญชี
2: อ๋อแค่โดนอายัดบัญชียังไม่โดนจับใช่ไหม
1: ยังไม่มีอะไรมายังไม่โดนจับก็จะถามว่าจะแบบจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่เข้าใจอะไรเลย
2: ก็ถ้าโดนอายัดบัญชีก็เดี๋ยวก็สาวถึงอ่ะก็ต้องไปแสดงตนว่าถูกหลอกหรืออะไรแล้วผู้หญิงคนนั้นยังติดต่อกันอยู่ไหมอ่ะ
1: ตอนนี้ก็ไอ้ผู้หญิงอ่ะเหรอ
2: ค่ะ
1: ก็เลยว่าเหมือนว่าเขาโอนมาเข้าบัญชีไอ้กรุงไทยไว้60,000น่ะเขาก็จะบังคับให้ลูกชายโอนไปแต่พอลูกชายรู้เขาก็ไม่โอนอะไรเงี้ยก็เลยเงียบกันไปค่ะ
2: โอ้ก็เราแจ้งเขาว่าเรารู้ตัวต้องรู้ตัวว่าโดนหลอกให้เปิดบัญชี
1: ค่ะ
2: 1441อ่ะถูกแล้วใช่ค่ะคุณพี
1: ่ค่ะ
2: แล้วลูกชายอายุเท่าไหร่คะขอโทษ
1: นี่29
2: 29เขาทำงานไหมอ่ะ
1: ค่ะอาการทำนาทำไร่อ่ะค่ะ
2: โอ้ทำนาทำไร่ไม่ได้ทำงานในระบบไม่ได้รับเงินเดือนใช่ไหม
1: ไม่ได้รับเงินเดือนเนี่ย
2: โอ้ก็ไปแจ้งความเองเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวโดนแจ้งความถ้าอย่างนั้นอ่ะ
1: ไปแจ้งที่ไหนคะ
2: ก็ไปที่สถานีตำรวจใกล้บ้านเลยค่ะอยู่อำเภอพระพิสัยก็ไปโรงพัก
1: มาแล้วเขาบอกว่าอย่างเงี้ยพี่หนีบรรพตพิสัยเขาบอกว่าเขาให้รอไอ้ที่ว่าคนไปแจ้งเงินเข้าบัญชีให้รอหมายเรียกอะไรเงี้ยได้
2: น
1: ั่
2: นแหละค่ะ
1: แต่เขายังไม่ได้รับแจ้งนะ
2: รับแจ้งขอตำรวจรับแจ้งรับบันทึกไว้ก่อนไงว่าเราไปแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วไปลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนว่าเราอ่ะแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเราไม่ได้คือไม่ได้เป็นคนเปิดบัญชีเองโดนหลอกเพราะคือเนี่ยตามที่เล่าเนี่ยค่ะใช่ตามที่เล่าว่าเนี่ยไปเจอกับผู้หญิงในออนไลน์ก็เหมือนกับว่าเป็นแฟนกันนู่นนี่นั่นแล้วก็หลอกให้เราเปิดบัญชี
1: แต่เขาทำเนียนมากนะแต่งแจมีนาเพิ่งมาหลอกเดือนเนี่ยกันยาสิงหาเนี่ยเขาไป
2: ก็อาจจะมีคือผู้หญิงก็อาจจะมีคิวหลอกอยู่หลายคนไงคะ
1: ใช่ใช
2: ่จากมีนาจนถึงกันยาก็ถึงคิวของลูกชายพี
1: ่พี่ยุ้ยใช่ค่ะ
2: ใช่ค่ะตอนนี้ก็คือชัดเจนว่าเงินโอนเข้าบัญชีประมาณ500,000เน
1: า
2: ะ
1: แต่เขาโอนไปคือที่เสียหายคือผู้เสียหายนะที่เช็คดูนะประมาณ500,000แล้วตอนเนี้ยดูจากลายไอ้เขาก็เหมือนว่าให้โอนไปซื้อเหรียญแล้วจันเนี้ยลูกชายมันดูที่ว่าไอ้แอปที่ซื้อเหรียญอะไรเขาก็อายัดไว้ประมาณ200,000แล้วลูกชายก็อายัดบัญชีไว้60,000
2: ค่ะแล้วเอาสมุดไปอัปเดตที่ธนาคารแล้วยังนะคะ
1: ไปแล้วค่ะ
2: ไปแล้วเนาะยอดตัวเลขรวมๆนี่คือประมาณเท่าไหร
1: ่ประมาณเนี่ยค่ะ500,000เนี่ยค่ะ
0: 500,000เนาะนั่นแหละก็เอาตัวเนี้ยไปลงบันทึกประจำวันด้วย

0: นะคะแล้วก็บันทึกแล้วก็ติดต่อธนาคารติดต่อธนาคารแล้วก็โทร1441ด้วยอีกช่องทางหนึ่งวันนี้นะคะ0 AOC 1441เพื่อขอคำแนะนำเขาดูว่าอย่างเนี้ยต้องทำแบบไหนยังไงแต่ว่าอายัดบัญชีแล้วใช่ไหม
1: เขาอายัดทางธนาคารเขาอายัดให้
0: อ๋อโอเคอันนี้ไปแจ้งเองหรือว่าทางการเขาอายัดเราไปแจ้งเองหรือเขาอายัดมาเอง
1: ไม่ใช่ทางบัญชีธนาคารอายัดลูกชายก็สงสัยก็ไปธนาคารเพราะว่าจะโอนเงินให้เขาได
0: ้แสดงว่าเจ้าทุกข์แจ้งแล้ว
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี
1: ้
0: ถ
1: ้
0: าเจ้าทุกข์แจ้งแล้วก็เอาจริงๆก็ต้องรอดูเรื่องของมาตรการของตำรวจค่ะ
1: ใช่ใช่จะทุกแจ้งแล้ว
0: เดี๋ยวหมายก็มาถ้าอย่างนั้นก็ต้องไปตามห้าไปละค่ะคุณป้าคุณพี
2: ่เหรอคะ
0: ค่ะแล้วเรามีความผิดแล้วค่ะ
2: เหร
0: อถ้าธนาคารอายัดเองโดยที่ไม่ใช่เราเป็นคนไปแจ้งแสดงว่
1: า
0: เจ้าทุกมีแล้วค่ะ
1: ก็คือลูกชายก็ไม่รู้ว่าเขาหลอกก็โอนไปเรื่อยไงเขาโอนเข้าบัญชีมาก็โอนกลับไป
0: ก็นั่นแหละแล้วทำไมตอนนั้นเจอได้เจอตัวเป็นๆกันไหมคะกับผู้หญิงอ่ะ
1: ไม่เจอกันนะเจอกัน
0: ไม่เจอเนี่ยแหละค่ะก็แหมพยายามจะเตือนตลอดว่า
1: ค่ะ
0: มันไม่มีหลอกเงินไหลเข้าบัญชีโดยที่ไม่มีจุดหมายปลายทาง
1: นี่แหละฟังประจำแต่ก็โดนลูกชายโดน
0: นั่นแหละลูกชายไม่ได้ฟังด้วยใช่ไหม
1: ใช่
0: เนี่ยค่ะแล้วกว่าจะรู้ว่าตัวเองเป็นบัญชีม้าเนี่ยไอ้แก๊งมิจฉาชีพมันไปหลอกมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้ว
1: ใช่
0: น
1: ี่
0: แหละค่ะนั่นแหละจริงๆนะตั้งแต่ครั้งแรกแล้วนะตอนที่โอนเงินต่อไปให้ใครต่อใครเนี่ยอันนั้นแหละค่ะน่าจะ
1: เขาเป็นคนโอนเอง
0: นั้น
1: เขาให้ลูกชายแบบทำเหมือนไปซื้อเหรียญอะไรเนี่ยลงทุนเนี่ย
0: แล้วลูกชายเนี่ยได้เอาเงินก้อนนั้นไปใช้บ้างไหมคะ
1: ไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าอยู่ที่เขาหมดเลย
0: ไม่ใช่พอเงินเข้าบัญชีเรามาทำไมเราไม่เอาเงินมาใช้บ้างอ่ะ
1: ไม่ได้เขาก็ให้โอนกลับไปเลยไงเอาเงินเข้าบัญชีหมายถึงว่ามีเขาบอกว่าพอเขา
0: เอางี้แล้วทำไมลูกชายไปเชื่อฟังผู้หญิงคนนั้นมากมายเหลือเกินครับคุณพี
1: ่ก็คืออย่างนี้ไงเขาทำเนียนก็ชอบติดต่อมารักอย่างงู้นอย่างนี้แล้วเขาก็ยังไม่มีที่ก็คือหมายถึงว่าไม่เปิดประเด็นตรงนี้เลยพอลูกชายเป็นคนซื่ออ่ะก็เชื่อเขาเองนี่แหละ
0: นั่นแหละเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยเอาจริงๆนะคุณพี่ยูติดคุกมาเยอะแล้วนะคะใครก็ตามที่เปิดบัญชีให้คนอื่นใช้จำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 หรือทั้งจำทั้งปรับ
2: โอ้
0: ค่ะหนักค่ะหนักเลยหนักเลย
1: เหรออ
0: ันนี
1: ้โ
0: อ้ใช่ค่ะ หนักเลย
1: แล้วลูกชายจะติดคุกใช่นะ
0: ก็ต้องหาเงินให้เขาอ่ะถ้าไม่ติดคุกเดี๋ยวเจ้าทุกข์เขาจะแจ้งมาเองว่าเขาสูญเสียเงินไปเท่าไหร่ตามที่เขาโอนมาให้กับบัญชีลูกชายก็ต้องหาเงินก้อนนี้คืนเข้าไป
1: ถ้าให้คืนเขาก็ไม่ติดคุกใช่ไหม
0: ก็ไม่ติดคุกใช่ค่ะหาเงินก้อนนี้ไปคืนเขา
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเจ้าทุกข์เขาจะแจ้งมาเอง
1: ค่ะ
0: ค่ะก็น่าจะต้องเจอกันที่โรงพักที่ศาลเดี๋ยวไปรอถ้าธนาคารอายัดเองอันนี้แสดงว่าเจ้าทุกข์เกิดขึ้นแล้วค่ะเขารู้ตัวแล้วว่าเขาโอนเงินในบัญชีมาเน
1: า
0: ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็รออย่างเดียวใช่ไหมคะ
0: รอค่ะรอค่ะแล้วก็นั่นแหละไปก็ไปแสดงความบริสุทธิ์ใจไว้หน่อยว่าเราโดนหลอกเหมือนกันที่โรงพักเอาสมุดบัญชีไปนะคะไปทับเสียที่ธนาคารให้หมดเรียบร้อยว่าเจ้าไหนเท่าไหร่ที่โอนมามันก็จะขึ้นมาน่ะแต่ละคนน่ะว่าโอนมาวันนี้กี่บาทวันนั้นเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เอาสมุดบัญชีไปอัปเดตที่ธนาคารด้วยนะคะ
1: ค่ะค่ะ
0: หรือไปโรงพักอีกทีหนึ่งไปลงบันทึกว่าเราบริสุทธิ์ใจโดนหลอกนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะติดตามมานานเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะ

0: ไปเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะก็ต้องไปแสดงความบริสุทธิ์ใจเนาะถูกหลอกให้เปิดบัญชีถูกอะไรก็ตามค่ะน้องดุ้ง
1: ครับครับพี่ตีสวัสดีครับ
0: สวัสดี
1: ลูกฟังครับครับผมโดนหลอกพี่เป็นคนโดนหลอก
0: แม่ใช่คนเป็นแม่ก็คือลูกอายุเท่าไหร่ก็คือยังเป็นลูกอ่ะนะก็เป็นห่วงลูกชายเมื่อกี้อายุ29นะคะไปเจอผู้หญิงในออนไลน์ก็คุยกันฝ่ายหญิงก็รักเหลือเกินแต่ยังไม่เคยเห็นหน้ากันนะ
1: ป
0: รากฏว่าหลอกให้เปิดบัญชีหลอกให้เปิดบัญชีมาสุดท้ายมีคนโอนเงินเข้ามา 500,000
1: โอ้ชัดเจนเลยนะ
0: แล้วก็ชัดเจนเลยตอนนี้ก็มีเจ้าทุกข์แล้วล่ะเพราะว่าบัญชีนั้นน่ะถูกอายัดด้วยธนาคารเพราะนั้นก็เดี๋ยวต้องรอหมายนะคะ
1: อ
0: ืมก็ระวังเนาะต่อไปคือถ้าเราบริสุทธิ์ใจก็นั่นแหละเอาหลักฐานการแชทอะไรทุกอย่างเนาะไปบันทึกประจำวันไว้ก่อนนะคะแล้วก็บอกตำรวจตามความจริงหรือก็โทร1441ด้วยก็ได้นะคะ0 AOC นะคะยังมีอยู่นะคะไอ้หลอกอะไรกันเนี่ยนะคะยังมีอยู่ทุกวันเรียกว่ารักโดยที่ไม่ต้องเห็นหน้าคือบางทีผู้หญิงมันอาจจะไม่มีตัวตนก็ได้นะมันเอารูปใครไม่รู้มาคุยมาอะไรด้วยอ่ะอาจจะเป็นผู้ชายอยู่ก็ได้ที่แชทกับเราอ่ะ
1: ใช
0: ่ไหม
1: บางคนแบบไปหลงเชื่อไง
0: ใช่ผมเชื่อ นะคะมันอาจจะไม่มีอยู่จริงคือตอนนี้เนี่ยในบ้านเรานะมันเป็นแหล่งที่ใครก็ไม่รู้เข้ามาทำมาหากินมาหลอกคนไทยมาหลอกคนประเทศเดียวกันเองอย่างเมื่อวานที่ชลบุรีเนี่ยตม.เขาได้รับการประสานขอความช่วยเหลือจากญาติของคนจีนเขาบอกว่าญาติเนี่ยได้รับข้อความจากจีนว่ามีเขามาทำงานอยู่ในประเทศไทยถูกหลอกมาเหมือนกันนะคะ3คนชุดสืบตม.ชลบุรีก็สืบจนเจอว่าบ้านพักแห่งหนึ่งในบางละมุงเนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะก็เอาตำรวจไปปิดล้อมเอาไว้แล้วก็ให้บางส่วนปีนรั้วเข้าไปควบคุมตัวชายชาวจีนที่นั่งอยู่โซฟาของบ้านหลังนั้นเนี่ยนะคะได้1คนแล้วก็จากการตรวจสอบห้องบริเวณชั้นล่างที่อยู่ติดกันเจอหญิงจีนอีก2คนเจ้าหน้าที่ก็ปีนขึ้นไปอีกนะคะก็ไปเจอตีนชายอีก3คนก็สั่งให้นั่งลงแล้วก็ควบคุมตัวไปถึงก็เจออะไรรู้ไหมเป็นโซ่หางดงโซ่และกุญแจโซ่ที่เราล่ามมอเตอร์ไซค์ล่ามรถจักรยานนี่แหละค่ะอ๋อต้องมีอะไรแน่ๆเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบห้องนอนชั้นบนก็พบหญิงชาวจีนสวมชุดนอนอยู่สภาพร่างกายนี่สะบักสะบอมอยู่ในอาการหวาดกลัวอย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ก็พยายามพูดคุยแล้วก็ให้การช่วยเหลือคราวนี้เนี่ยเธอดีใจมากหลังจากทราบว่าเป็นตำรวจไทยที่มาช่วยนะคะก็โต้เนี่ยเอาไว้ใช้ล่ามไม่ให้เหยื่อหลบหนีแล้วก็พบกล่องถุงยางอนามัยหลายรายการอุปกรณ์เสพยาไอซ์แล้วก็พอร์ตเคที่ผ่านการใช้งานแล้วนะคะคือหญิงที่อยู่ในบ้านหลังนี้เนี่ยก็บอกว่าเขาส่งวีแชทขอความช่วยเหลือไปที่ญาติอีกทีหนึ่งนะคะก็บอกว่าเขาถูกตักตัวอยู่ที่นี่แหละที่ชลบุรีนะคะก็ตำรวจเก่งแม่นะไปตามเจอนะคะก็ช่วยเหลือออกมาได้นะคะสามคนมีหลิวเอาชื่อเหมือนกันแล้วก็ซินอีกคนหนึ่งเบื้องต้นเนี่ยทั้งสามคนให้ข้อมูลว่าถูกผู้ก่อเหตุว่าจ้างให้มาทำงานเอนเตอร์เทนรับงานเอ็นนั่นแหละแล้วก็ให้มาบ้านหลังนี้เมื่อมาถึงก็โดนล่ามเลยค่ะโดนขังเลยแล้วก็ถูกข่มขืนก่อนที่จะมีการเรียกค่าไถ่ไปที่ญาติที่เมืองจีนนะคะก็ทั้งหมดไม่มีหนังสือเดินทางนะมาทางไหนไม่มีอะไรเลย แล้วก็จีน4คนที่อยู่ในบ้านหลังนั้นที่ตำรวจควบคุมตัวไว้ได้นะมีลายสักทุกคนน้องดงแล้วก็ไม่มีหนังสือเดินทางเหมือนกัน
1: โอ้อย่างนี้เป็นพวกเหมือนพวกจีนเทาอย่างนี้นะต้องไปสืบนะว่าเขาทำธุรกิจอะไรนะเข้ามาอยู่ในไทยเนี่ยมีเงินเช่าบ้านอยู่บ้านแบบนี้นะ
0: เป็นบ้านหรูนะคะเป็นวิลล่านะคะ
1: โอ้โห
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วอะไรอย่างงงเลย แล้วมาเออแล้วก็แก๊งคือหลอกผู้หญิงใช่ไหมให้ไปบริการสาวสายเอ็นนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นก็ข่มขืนเขาล่ามโซ่เขาให้เสพยาอะไรอย่างเงี้ยน่ากลัวมากเนาะ
1: ใช่อย่างนี้ถ้ามีเหยื่อรายต่อไปหลงเชื่อว่าจะให้มาทำงานจริงๆอ่ะแล้วก็มาที่บ้านหลังเนี้ยนะครับบินมาเนี่ยเพื่อจะมาทำงานที่ไหนได้พอมาถึงโดนจับขังจับล่ามโซ่ข่มขืนโอ้โหนี่มันเกินมนุษย์ไปนะ
0: จริงมันทำยังกับแบบไม่ใช่คนก็เอาเป็นว่าระวังเนาะคนไทยก็ตามนะเผื่อทำงานแบบเนี้ยเป็นสาวสายเอ็นทั้งหลายนะดูก่อนว่าเออบ้านที่เราไปเนี่ยเป็นบ้านแบบไหนยังไงเนาะ
1: ครับ
0: เออติดกล้องไปด้วยก็ดีไหมเดี๋ยวนี้ค่ะน่ากลัวจังเลยอาชีพเนี้ยเออติดกล้องก็ได้นะมีกล้องเล็กๆอยู่ในกระเป๋าอ่ะ
1: เคยหลอกคนไทยหรือเปล่านะต้องไปไล่สืบประวัติกันดูนะฮะ
0: ใช่เนี้ยน่ากลัวไปทุกอย่างต้องระแวดระวังต้องโอ้โหเนาะชีวิตนะคะไม่ดูแล้วไม่ปลอดภัยเลยไปรับงานแบบนี้
1: ค
0: ่ะ
1: พูดถึงพวกจีนเนี่ยบางทีก็คือเราไม่ได้เหมารวมนะแต่ว่าหลายๆพฤติกรรมหลายๆกลุ่มอาชีพเนี่ยก็ดูน่ากลัวจริงๆนะครับนี่ล่าสุดเนี่ยนะฮะมีคนไปร้องเรียนนะพี่สีว่าถูกล้งจีนนะครับค้างเงินนะเนี่ยเป็นแม่ค้าขายทุเรียนนะค้างเงิน5 ล้านนะฮะ
0: มารับซื้อทุเรียนนี
1: ้เหรอใช่ล้งจีนเอาทุเรียนไปขายอ่ะแล้วไม่ได้ตังค์อ่ะคนไทยไม่ได้ตังค์นะครับ
0: คือเอาทุเรียนไปก่อน
1: เอาใช่ครับ
0: แล้วก็มาจ่ายทีหลังโอ้ตายแล้วมันก็กลับประเทศไปแล้วมั้ง
1: ไม่เนี่ยเดี๋ยวต้องไปไล่ตามหากันดูนะครับนี่ฮะเจ้าของร้านทุเรียนในจังหวัดลำปางนะครับบอกว่าเนี่ยทำธุรกิจกับล้งทุเรียนของชาวจีนนะฮะแล้วปรากฏว่าค้างชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างเนี่ย5 ล้านบาทนะครับนอกจากไม่ให้เธอแล้วเนี่ยเธอยังโดนกล่าวหาว่าไปยักยอกเงินเขาอีกนะเหตุการณ์เพิ่งเกิดเมื่อเมษาที่ผ่านมานี่เองนะครับเธอเป็นแม่ค้าเนาะรายใหญ่นะครับขายทุเรียนก็มีเพื่อนแนะนำให้รู้จักกับโรงงานในจังหวัดชุมพรนะครับเป็นชาวจีนนะฮะแต่มีเมียเป็นคนไทยนะครับติดต่อให้ช่วยหาทุเรียนเข้าล้งเพื่อที่จะนำไปส่งขายต่อนะครับที่จันทบุรีกับชุมพรนะครับเธอก็ไปจัดการนะฮะหาทุเรียนมานะไปเหมือนกับรับซื้อจากเกษตรกรนะครับนะใครหาทุเรียนมาได้กี่กิโลก็เดี๋ยวให้เหมือนกับเหมือนเธอเป็นนายหน้าอีกทีหนึ่งพี่ให้กิโลกรัมละบาท
0: ให้เปอร์เซ็นต์ไป
1: ใช่ให้เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วจากนั้นเธอก็ไปส่งให้ลงปรากฏว่าในห่วงเวลาตั้งแต่พฤษภามิถุนากรกฎานะฮะเธอก็ส่งมอบทุเรียนนะครับเป็นมูลค่าถึง34 ล้านนะพี่34 ล้านบาทนะ
0: โ
1: อ้โหนะครับนั่นแหละแต่ปรากฏว่ามันมีส่วนต่างเนี่ยที่คิดไปคิดมาแล้วเนี่ยทางล้งเนี่ยยังค้างเงินเธออีกประมาณ5 ล้านนะครับจากยอดที่โอนกัน34 ล้านเนี่ยเธอบอกว่าจริงมันยังขาดไปอีกประมาณ5 ล้านทางล้งจีนบอกครบแล้วเฮ้ยเธอบอกเฮ้ยครบได้ไงยอดเต็มมันต้อง39 ล้านนะครับก็
0: หายใจไปเลยเหรอ
1: เงียบไปเลยฮะหลังจากนั้นก็เงียบหายไม่ยอมเหมือนกับเงียบหายไปเลยนะ
0: มันกลับบ้านกลับเมืองไปแล้ว
1: ภรรยาที่เป็นคนไทย
0: เอาตังค์ไปแล้วเรียบร้อย
1: เออบางทีก็ทำธุรกิจน่ากลัวนะจะมาหักเหมือนจะหักจะหักก็หักดื้อเลยนะเออนะครับตอนนี้ก็เธอก็เลยออกมาร้องเรียนแล้วนะครับว่า
0: ไม่เอาอะไร
1: คนไหนที่โดนแบบนี้บ้างเออเหมือนยังอยู่นะพี่แต่ว่าไม่เหมือนกับติดต่อไปแล้วยังเงียบอ่ะติดต่อผ่านเมียคนไทยไปแล้วอ่ะนะครับ
0: ก็เงียบใช่ไหม
1: ใช่ยังเจรจากันไม่ได
0: ้โอ้โห
1: แล้วยังถูกไปแจ้งความอีกว่าเนี่ยเกษตรกรโกงเขา ทางสวนที่คนไทยคนนี้โกงเขาจะเอาเงินเขาอีก5ล้านเออผมบอกเฮ้ยโกงอะไรทุเรียนที่ส่งไปให้เนี่ยมันต้อง39ล้าน
0: เออ
1: เขาหมดแต่หักเขาหักดื้อๆนะพวกนี้นะ
0: เออแล้วเดี๋ยวก็ต้องรอปีหน้าอีกอ่ะเปิดลง
1: เออเหมือนที่พี่ว่าทำธุรกิจหรือแม้แต่อย่างเมื่อกี้ที่พี่บอกเด็กเอ็นเนี่ยก็ต้องระวังนะถ้าเกิดของคนจีนเรียกให้มาเอนเตอร์เทนเนี่ยก็ต้องดูดีๆที่ไปทำธุรกิจของเขาเนี่ยก็ต้องระวังเนี่ยเจอบิดดื้อเลยฮะ
0: จริงแล้วพวกนี้มันแล้วตามไม่เจอฉันไม่รู้อยู่ไหนอะเนาะ
1: ตามมาเจอนะพี่แต่ว่าเขา
0: แต่มันอ้างว่าไม่ได้ค้างนี่หรอ
1: โอ้เขาเล่นแง
0: ่เล่นแง่ไม่จ่าย
1: ครับผม
0: นะคะโอ้โหช้ำใจเนาะ
1: ครับ
0: มาเรื่องของนี่เลยค่ะกรณีชาวสวนมะพร้าวบ้างนะเมื่อกี้ทุเรียนเนาะสวนมะพร้าวที่ประจวบนะคะเมื่อวานนี้แกนนำเครือข่ายเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยโอ้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำนะคะก็ไปเผาหุ่นตัวเงินตัวทองขนาดใหญ่เลยค่ะเพื่อสะท้อนความไม่พอใจในการแก้ปัญหาของจังหวัดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะคือทางแกนนำเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ราคามะพร้าวอ่ะมันไม่สอดคล้องกับต้นทุนกับสถานการณ์ผลผลิตโดยเฉพาะราคากลางมะพร้าวผลใหญ่ที่เห็นว่าไม่สะท้อนราคาซื้อขายจริงดูแล้วเป็นการกดราคาเกษตรกรนะมะพร้าวขาวแล้วก็ขายได้แค่14บาทต่อกิโลส่วนมะพร้าวลูกเล็กก็ราคาลดลงทั้งที่ว่าช่วงนี้อ่ะผลผลิตออกมาน้อยแล้วยังเหลือช่วงเดือนตุลาอีกไม่น้อยกว่า1เดือนที่เกษตรกรต้องเจอกับภาวะราคาตกต่ำแบบนี้มันกดราคาเกินไปขายได้ถูกแม่นะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงไปเรียกร้องไปแล้วก็ยังไม่มีคืบหน้าอะไรเมื่อวานนี้ก็เลยไปเผาหุ่นตัวเงินตัวทองโชว์ซะเลยนะคะและที่สำคัญคือ มีการนำเข้ามะพร้าวรวมถึงน้ำกะทิแช่แข็งและกะทิสำเร็จรูปมาจากต่างประเทศด้วยนะคะไม่รู้ว่าเอาเข้ามาทำไมเนี่ยเครือข่ายสวนมะพร้าวที่ประจวบเขาบอกตอนนี้ขอคัดค้านเลยว่าไม่ควรนำมะพร้าวหรือว่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวจากต่างประเทศเข้ามาขอให้ภาครัฐควบคุมการนำเข้าในช่วงที่เกษตรกรไทยกำลังประสบปัญหาราคาตกต่ำแบบนี้รวมตัวกันโอ้โหหลายร้อยคนค่ะเมื่อวานนี้นะคะ
1: ครับผม
0: ก่อนหน้านี้ก็รวมตัวกันอีกเมื่อสักประมาณเดือนกรกฎาคมก็รวมตัวกันแล้วรอบนึงก็ไม่มีขึ้นหน้าค่ะเมื่อวานนี้ก็อีกรอบนึงนะคะไม่รู้ว่าจะได้ผลยังไงเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้มะพร้าวผลแก่เนาะราคาแค่6บาทเองเออแต่ว่าทำไมเราซื้อกะทิกระป๋องมันยังแพงอยู่อ่ะ
1: มันไม่สอดคล้องเลย
0: ไม่สอดคล้องจริงๆใช่นะคะ
1: ต่างตรงนี้ไปไหนเนี่ยใครกระเป๋าใครครับ
0: เออกะทิไม่ลงเลยอ่ะยังแพงอยู่นะคะซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีรายงานว่าภาครัฐเคยอนุมัติงบตั้งเกือบ50ล้านนะสำหรับโครงการดูดซับและผลผลิตมะพร้าวส่วนเกินเพื่อช่วยพยุงราคาตกต่ำนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันราคาต่ำกว่าเกณฑ์กำหนดไปเยอะเลยนะคะโอ้โหแล้วไอตัวที่เอามาเผาเมื่อวานนี้นะอ้วนจ้ะพี่ก็ทำมาเหมือนกันก็เอาใจช่วยนะคะสู้ๆชาวสวนมะพร้าวทั้งหลาย
1: ครับผม
0: โอ้มันถูกเกินไปอ่ะค่ะ
1: ต้องฝ่าฟันมารอบนึงแล้วตอนนั้นลูกก็2บาทเนาะ
0: 2บาท
1: ที่ตอนนั้นนะ
0: ใช่
1: ตอนนี้ราคาเริ่มโตอีกแล้วครับผม
0: ค่ะเนาะลูกเล็กก็ลดลงค่ะสู้ๆนะคะเกษตรกรเดี๋ยวมันเจอน้ำท่วมอีกเนี่ยโอ้โหหนักเลย
1: ครับ
0: ค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับ

0: ชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
13: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
14: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: อุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
4: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
5: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
4: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
5: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
4: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
6: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
4: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
7: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องอย่า

0: 6นาฬิกา14 15นาทีแล้วนะคะเช้าวันพฤหัสบดี24กันยายนนะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมททุกสถานีทั่วประเทศไทยนะคะก็มาเจอกันเป็นประจำน้องดงนะคะ
1: ครับผมแบบนี้2ชั่วโมงนะเราอยู่ด้วยกันฟังข่าวยามเช้ากันก่อนแล้วค่อยฟังเพลงต่อเพราะๆทั้งวัน

0: รามอินทรากำลังตกเลยค่ะเมื่อชั่วโมงที่แล้วรามอินทรากรุงเทพนะคะ
1: กลายเป็นทั้งคืนเลยนะ
0: ชุ่มฉ่ำ
1: ใช่กรุงเทพเนี่ยเหมือนจะเพิ่งหยุดไปสักพักนึงเนี่ยนะฮะตกทั้งคืนเลย
0: ค่ะก็ชุ่มฉ่ำจริงคือถ้าฟังจากท่านผู้ว่าชาติชาตินะคะเขาบอกว่าก็ยังไหวอยู่สำหรับในกรุงเทพตอนนี้นะคะแต่ว่าก็นั่นแหละไม่ประมาทนะก็ยกคือถ้าใครที่อยู่ริมเจ้าพระยาทุกปีมันก็จะเจอนะน้ำทะเลหนุนด้วยนะคะแล้วก็น้ำที่จะมาจากน้ำเหนือด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องเตรียมรับมือเอาไว้คือช่วงนี้ฝนตกหนักอากาศเปลี่ยนแล้วก็ที่สำคัญคือสิ่งที่หลายคนกังวลเลยรู้ไหมวันที่1ตุลาคมนี้เขาบอกว่าจะมีการปรับราคาสินค้าในหมวดต่างๆให้จับตาของกินของใช้ค่ะน้องดงยกแผงค่ะ
1: อุ้ยทำไมฮะมันทำไมต้อง1ตุลาเป็นไงมันเลยวันควบคุมหรือยังไงฮะ
0: คือจู่ๆเขาบอกว่าเจ้าของร้านโชห่วยรายใหญ่อะก็บอกว่าเดี๋ยวร้านค้าส่งรวมถึงทีมขายผู้ประกอบการรายใหญ่ก็แจ้งปรับราคาสินค้าขึ้นมาวันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปอะก็มีปลากระป๋องกาแฟสำเร็จรูปน้ำมันพืชรวมถึงถุงแกงด้วยนะคะถุงแกงถุงหูหิ้วกล่องโฟมใส่อาหารก็คือก่อนหน้านี้อะก็บอกว่าทางกระทรวงพาณิชย์จะให้ร้านค้าเสนอว่าให้ร้านค้าเนี่ยสั่งซื้อสินค้ากันล่วงหน้าเพื่อจะได้ราคาเดิมก่อนจะปรับราคาใหม่เฉลี่ยแล้ววันที่1ตุลาคมนี้ปรับขึ้น 5-10% ค่ะ
1: โอ้โหนี่คือเป็นแบบว่าอย่างกับพวกเกษียณอายุเลย1ตุลาเริ่มทำงานใหม่
0: แล้วจะมาพร้อมกับคนที่แบบเกษียณเลยอย่างนี้หรอ
1: ราคาเก่าจากไป30กันยา
0: ใช่ราคาใหม่จะขึ้น 5-10% นะคะแล้วก็สินค้าในสัปดาห์นี้จนถึงเดือนตุลาคมนะคะจะขาดตลาดมีปลากระป๋องแล้วก็กล่องโฟมเพื่อรอราคาใหม่เดี๋ยวคอยดูว่าจะเป็นจริงหรือเปล่า
1: เออครับผม
0: นะคะเพื่อรอราคาใหม่วันที่1ตุลาคมนี้แม้ว่าจะมีไทยช่วยไทยพลัสแต่ทางผู้ประกอบการบอกไม่ช่วยเลยเพราะว่าเห็นได้จากจำนวนลูกค้าที่มาซื้อของตอนนี้นะจะซื้อลดลงละหลายร้านแยกขายรถก็เลยต้องลดอ่ะลดวันขายลงมีที่ไหนบางร้านนะขายจันทร์พุธศุกร์อย่างเงี้ยก็ต้องทำใจหรอบางรายการปรับขึ้นไปแล้วมีกาแฟไอ้พวกประเภทผสมมาแล้วอ่ะเขาเรียกอะไรนะทรีอินวันใช่ไหมแล้วก็สบู่ยาสีฟันแป้งฝุ่นผงชูรสอันนี้จำเป็นมากนะผงชูรสไม่มีไม่นัวไม่อร่อยไม่แซ่บก็ต้องใช้ผงชูรสใช่ไหมว่าขายดีมากน้องเนาะ
1: ครับ
0: โอ้โหทุกร้านค้าต้องมีผงชูรสนะไม่ใช่ว่าเอาจริงเราเคยทำร้านอาหารมาเจ๊งมาแล้วขนาดมีผงชูรสยังเอาไม่อยู่เลยจริงร้านไหนไม่ใช้ผงชูรสบอกมาสิ
1: ไม่มีอ่ะ
0: ไม่มีหรอกใช่มั้ยไม่มีหรอกค่ะไม่มีจริงๆมันต้องใช้มันต้องมีแล้วก็จะปรับขึ้นมาเหมือนกันนะคะ 5-10% ค่ะ
1: ต้องฝากพี่ๆแม่บ้านทุกจังหวัดนะคอยอัปเดตให้เราทราบหน่อยว่าไอ้ของมันขึ้นจริงมั้ยเพราะบางทีเนี่ยไอ้ 5-10% มันก็อาจจะนิดเดียวแต่ว่ามันจะเห็นผลเหมือนกันนะพี่ดาถ้าเป็นมูลค่าเยอะๆมันก็เห็นผลเหมือนกัน
0: เห็นผลแล้วที่สำคัญคือเดือนหน้าเนี่ยอะไรรู้ไหมยอดผู้ถือบัตรคนจนลดลงค่ะน้องดงแล้วกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้จะหายไปส่วนพูดแล้วก็ซ้ำใจแทนเพราะว่าหลายคนบอกว่าอยู่ๆฉันก็มีรถขึ้นมาอยู่ๆที่ดินก็งอกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้บัตรพวกนี้ไปอุทธรณ์แล้วอุทธรณ์อีกก็ไม่ได
1: ้
0: คนกลุ่มนี้หายไปจากระบบร้านค้าก็เลยบอกว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้หายไปคนถือบัตรบริการแห่งรัฐเนี่ยลดลงไปก
1: ็
0: ไ
1: ม่ตุลาใช่มั้ยตุลาเริ่มใช้เกณฑ์ใหม่คนที่ได้ใหม่ใช่มั้ยฮะ
0: ใช่ค่ะวันที่1นี
1: ้
0: วันที่1นี
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: คนอาจจะเคยได้300ไปซื้อของก็จะไม่ได
0: ้จะไม่ได้ใช่ค่ะถูกต้อง
1: สิทธิ์ไป
0: แล้วก็อย่าลืมว่าช่วง

0: ตั้งแต่ตุลาจนถึงพฤศจิกาเป็นช่วงหน้าฝนราคาผักบางชนิดมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นด้วยนะคะเพราะว่ามันปลูกผักไม่ได้อ่ะ
1: นี่ไงก็เวลาใกล้กินเจก็จะมีข่าวผักแพงเลยตุลาใช่ไหม
0: ใช่ค่ะก็ทำใจนะคะ4เดือนสุดท้าย3เดือนสุดท้ายของปีร้านอาหารมีแนวโน้มจะปรับราคาขาย 5-10% เช่นกันแต่ไม่ใช่ปรับขึ้นทั้งหมดทุกรายการเนาะเพราะผู้ประกอบการเขาก็เห็นใจผู้บริโภคเหมือนกันจะปรับเฉพาะเมนูที่ต้นทุนสูงขึ้นชัดเจนโดยเฉพาะทะเลอาหารทะเลนะคะส่วนเมนูอื่นก็บอกว่าพยายามจะแบกรับต้นทุนไว้เองคงไม่ขึ้นทั้งแผงเพราะว่าบางร้านก็กลัวจะเสียลูกค้าที่เขากำลังซื้อน้อยอยู่แล้ว
1: ครับครับ
0: ค่ะ
1: หายใจลึกๆหายใจลึกๆใจเย็น
0: สูดไปสูดไปใจลึกๆ
1: ใจเย็นเดี๋ยวมันต้องมีเรื่องดีๆเข้ามาบ้างล่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่ต้องมีเรื่องดีๆบ้างทีนี้ตัวนี้จะมีเรื่องแย่ๆอย่างเดียวหายใจลึกๆสบายก่อนอย่าเพิ่งหมดลม
0: มาบอกว่ามันแย่ทุกวันเลยแย่ทุกวันเลย
1: เดี๋ยวเราอยู่เป็นเพื่อนพี่ๆแย่เราก็แย่ไม่เป็นไรทุกคนแย่หมด
0: คนไทยก็ต้องอดทนนะคะสู้ต่อ
1: ครับผม
0: น้ำมันก็ขึ้นมาเมื่อเช้าดีเซล75สตางค์นะคะ
1: ครับผมขึ้นไปแล้ว5:00 นี่เอง
0: เรียบร้อยค่ะเฉพาะดีเซลนะเบนซินยังคงเดิมอยู่นะคะ
1: ครับผมนะสู้นะครับ
0: นี่เป็นเมื่อกี้เปิดเพลงตั๊กแตนเนาะก็คือคนโสดอ่ะใช้ชีวิตอะไรก็ได้เลยแต่ว่าในยุคปัจจุบันเขาบอกว่าคนโสดก็โสดไปแต่มีเรื่องที่น่าตกใจมากมีแม่วัยใส9ขวบน้องฟังให้ตกใจแม่คนที่มีลูกสาวตั้งใจคือเขามีแฟนนะเด็ก9ขวบเนี่ยนะเขาตั้งใจปล่อยให้ตัวเองตั้งครรภ์เพื่อมัดใจแฟนหนุ่มอายุ13ขวบ
1: นี่ละ9ขวบท้องได้เหรอฮะ
0: ค่ะท้องได้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กเขาจะมีประจำเดือนไวใช่คือเมื่อวานเราก็อ่านแล้วอ่านอีกนะเฮ้ยมันใช่เหรอมันจริงไหมคือเมื่อวานเนี่ยที่ราชภัฏอุดรสามพร้าวเขามีการประชุมเปิดอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการนะเซฟเลิฟสมาร์ทไลฟ์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเนาะในนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ก็มีการเผยแพร่ความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์วัยรุ่นนะก็ปรากฏว่ามีคนเข้าอบรมเป็นจำนวนหนึ่งนะคะแต่เนี่ยก็เป็นนักศึกษาเป็นนักวิชาการเนาะทีนี้ก็เชิญเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยของอุดรธานีไปเล่าประสบการณ์ว่าเป็นยังไงที่สัมผัสคนในพื้นที่มานะคะเขาก็บอกว่าที่ผ่านมานะคะที่จังหวัดอุดรเนี่ยที่เจอหญิงตั้งครรภ์อายุน้อยที่สุด9ขวบพ่อเด็ก13ขวบแล้วก็ถามว่าเอ้าทำไมมีลูกตั้งแต่9ขวบแล้วลูกน้องเขายอมรับว่ายินยอมตั้งครรภ์เองเพื่อมัดใจแฟนหนุ่มวัย13
1: โอ้โห
0: แล้วเด็กคนนี้คลอดนะคะคลอดก็ใช้ชีวิตอยู่ปกติเขาไม่ได้บอกว่าปีไหนแต่ว่าที่อุดรธานีเนี่ยช่วงปี66จนถึงปีปัจจุบันนะคะมีแม่เด็กที่อายุ9ถึง14เนี่ยมาคลอดลูกประมาณ20รายเด็ก10ขวบนะคะ10ขวบถึง14ขวบนะปีนี้ปี69มาคลอดแล้ว6รายก็เลย
1: อึ้งเลย
0: ตกใจเนาะอึ้งไปเลยอ่ะ
1: เด็ก
0: 9ขวบ
1: 9
0: ขวบรู้จักคำว่ามัดใจแล้วอ่ะมัดใจแฟน
1: ครับ
0: นะน่าตกใจมากตกใจ
1: แล้วพออันนี้อึ้งนะพี่อึ้งจริงเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าแล้วผู้ชายอ่ะบางทีมันยังวัยรุ่นอ่ะมันก็บอกรักเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวพอมีลูกมีภาระขึ้นมาเนี่ยเขายังต้องออกไปเจออะไรเยอะไงเราก็เป็นห่วงตรงนั้นเหมือนกันนะ
0: ค่ะ
1: คร
0: ับ เนี่ยเนี่ยค่ะก็อะไรรู้ไหมที่อุดรนี่นะอันนี้เขาลงลึกรายละเอียดเลยเขาบอกว่าเขาเป็นห่วงอะไรรู้ไหมบรรยากาศมันพาไปเช่นอากาศหนาวฝนตกแคมปิ้งและเทศกาลที่พ่อแม่อนุญาตให้ลูกออกจากบ้านมาเที่ยวได้ง่ายเช่นงานประจำปีทุ่งศรีเมือง9เดือนจะมีเด็กเกิดมากขึ้นเขาสังเกตไว้ตลอดในช่วง10ปีเลยนะไองานประจำปีเนี่ยพอหลังจากนั้นนี่นะก็จะมีเด็กวัยรุ่นเนี่ยตั้งครรภ์มาคลอดมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วสุดท้ายก็ต้องออกโรงเรียนมาเรียนนอกระบบอย่างเงี้ยไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื
1: ่
0: อนี่ค่ะเรื่องจริงที่สะท้อนนะคะนี่อันนี้ของอุดรธานีนะคะเจอเด็ก9ขวบน้อยที่สุดตั้งครรภ์เพื่อมั่นใจแฟน13
1: ครับแล้วก็อาศัยช่วงงานประจำปีอาจจะขออนุญาตแม่ออกมาเที่ยวได้ช่วงนั้น
0: ใช่ค่ะบรรยากาศมันพาไป
1: อันนี้
0: เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าอย่างนั้นจริงๆการตั้งครรภ์ป้องกันได้เริ่มจากความรู้นะคะแล้วก็เด็กไม่ได้ปรึกษาพ่อแม่ก็เลยไม่ได้คุมกำเนิดหรือคุมแล้วก็อาจจะผิดพลาดอะไรประมาณนี้ค่ะโอ้โหดูดิเป็นแม่เด็กเป็นแม่คนอายุ9ขวบ
1: ครับก็ถ้าโตมาก็จะเป็นเพื่อนกันได้ล่ะถ้าคิดอย่างนี้นะก็คือถ้าอะไรมันเกิดขึ้นไปแล้วนะครับก็ต้องคิดว่าทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วมันดีเสมอแล้วก็มองในมุมแบบมีลูกทันใช้
0: แต่ว่าก่อนที่จะถึงตอนนั้นก็ป้องกันได้นะคะ
1: ใช่จริงๆยังไม่พร้อมหรอกนะน้องๆเพราะว่าเรายังไม่รู้หรอกว่านะครับอนาคตมันจะนะคือเป็นเรื่องที่ผมบอกเป็นห่วงแบบผู้ชายเขายังเดี๋ยวเขาไม่เจออะไรเยอะไงเขาไม่เจอโรคอะไรเยอะนะครับ
0: พ่อแม่เราช่วยได้เนาะช่วยเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกหน่อย
1: ครับผม
0: อย่าให้เขาเคว้งเนาะอย่าให้เขารู้สึกว่าเขาไม่มีใครที่จะให้คำปรึกษาก็เลยไปเนี่ยแหละไปนัดเจอกันแอบเจอกันสุดท้ายมันไม่ทันแล้วนะคะทำการไปแล้วก็พูดถึงเด็กก็ต้องเมื่อแน่แล้วเนาะเมื่อวานเด็กคนที่16
1: โอ้โห
0: 16
1: นะคะ
0: เขาก็มุ่งมั่นไปทางนี
1: ้ครับคะแนนโพของเนเน่เนี่ยไม่ใช่คะแนนโพคะแนนโหวตคะแนนโหวตเธอเนี่ยทิ้งห่างคู่แข่งขาดลอยเลยนะเพราะฉะนั้นนี่ข่าวแบบนี้ให้ความหวังคนไทยหรือเปล่าไม่รู้เขาบอกว่าคะแนนโหวตเธอเนี่ย 93% เลยนะพี
0: ่โอ้ยอย่างนี้ก็ชนะเลิศแน่นอนแล้วเดี๋ยว8โมงเลยใช่ไหม
1: พวกโชว์อื่นเนี่ยได้ 2-3% 1% แต่เนเน่ได้ 93% แล้วคะแนนโหวตตัวนี้เนี่ยเขาจะไปรวมอีกทีนึงนะคราวนี
0: ้โอ้
1: คือมันก็ไม่ค้านสายตาทุกคนนะอย่างนี้คะแนนโหวตมันก็มาในทิศทางเดียวกัน
0: เอาอย่างนี้เลยสรุปเลยว่าเนเน่ชนะแล้วบนเวทีATPน่าจะชัวร์แล้วล่ะถ้าอย่างนั้นเนาะ
1: ครับ
0: อันนี้เป็นโพลหรือว่าเป็นคะแนนโหวต
1: ไม่เป็นคะแนนโหวตเลยครับพี่เขาเปิด
0: คะแนนโหวตเลยเหรออุ้ยโพลก็โพลรู้สึก2สำนักเมื่อวานนี้ของอเมริกาเขาถึงขนาดทำโพลนะเขาบอกว่าในนี้ก็นำทั้ง2สถาบันเลยค่ะ
1: ครับผมโอ้โหบอกคะแนนทิ้งห่างแบบไม่เห็นฝุ่นเลยอ่ะ
0: ค่ะ
1: มันให้ความหวังเราหรือเปล่าเน
0: ี่
1: ยเราไม่รู้หลักเกณฑ์ว่าไอคะแนนโหวตเนี่ยมันใช้เมื่อวานมีคุณรู้ฟังบอกว่าใช้ 100% เลยเป็นคะแนนโหวต
0: คนอเมริกันกับโตริโก้ใช่ไหม
1: ครับมันไม่ต้องไปรวมกับคะแนนกรรมการอะไรแล้วใช่ไหม
0: ไม่มีกรรมการไม่ได้โหวตแล้วค่ะแค่คอมเมนต์เฉยๆ
1: นั้นก็ถือที่คะแนนโหวตนี้มันก็คงจะไม่มีอะไรที่ความคาดหมายนะ
0: คิดว่านี่ไงโพลแพลตฟอร์มคาวชินะคะบอกว่าผลการทำนายล่าสุดเนเน่นำโด่งเต็ง1คว้าแชมป์ซีซั่น21ของ ACT นี่เขาใช้คำว่าเรียบร้อยอีกโพลหนึ่งเนเน่โพลโลกพุ่ง 95% จ่อคว้าแชมป์นะคะ
1: โอ้โห
0: ก็กระแสคนอเมริกัน
1: เฉินบอกชนะนี่1ล้านเหรียญนะ33 34ล้านบาท
0: โอ้โหนี
1: ่แล้วก็เซ็นสัญญาเขา3ปีก็มีงานตลอดนะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับเซ็นบอกภาษีเขาก็แรงเขาหักกันไปในเกือบครึ่งเหมือนกันนะ
0: ก็เห็นมีข่าวว่าเขาอาจจะผ่อนจ่าย
1: ผ่อนจ่ายคือเหมือนกับว่าเราสามารถเลือกได้เหมือนบำนาญเลยพี่
0: แล้วรับได้ใช่ใช
1: ่รับตู้เดียวหรือรับเป็นเดือนเดือน
0: ตู้เดียวก็ไม่ถึง35ล้านเออถ้าแต่ถ้าแบบอยากจะได้แบบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็ครบแต่ไม่รู้กี่ปี
1: ครับผม
0: ค่ะเออ
1: รับเป็นรายเดือนก็อาจจะได้หลักเหรียญน้อยหน่อยเออ
0: ใช่นะคะนี่ค่ะก็ชัดเจนคะแนนรอบไฟนอลนี้ผู้ชม 100% นะคะปิดโหวตเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวสักประมาณ 8:00 นนะคงจะรู้ผลนะก็น่าจะชัดแล้วล่ะนะคะชัดเจนแล้วนะคะชนะแน่นอน
1: นั่งดูคลิปเมื่อวานไม่ได้ดูสดหรอกนะครับพี่มาดูคลิปตอนหลังนั่งดู
0: ค่ะ
1: อุ้ยนี่คือเด็กที่เล่นเปิดหมวกอยู่ในจริงๆเหรอเนี่ยเดี๋ยวเขาตอนพอเข้ารายการแล้วเขาไปเรียนไปอะไรไม่รู้นะพี่นะ
0: ค่ะเ
1: ขาไม่มันเก่งระดับจะมันเก่งอะไรขนาดนั้นน่ะถ้าแบบย้อนกลับไปว่านี่เล่นเปิดหมวกอยู่ที่ภูเก็ตอยู่ที่ตลาดนัดเนี่ยนี่คือเด็กที่เล่นอยู่ตลาดนัดเหรอเนี่ยแล้วขึ้นมาอยู่บนเวทีแบบเสียงเสริงมาเต็มหมดเลยอ่ะ
0: เออ
1: ตอนแรกคิดว่าเล่นกีตาร์เก่งอย่างเดียวนี่ร้องเก่งด้วยนะ
0: ลุงโฮวี่อ่ะพอแกเป็นกรรมการเสร็จใช่ไหมเขาบอกว่า
1: ค
0: ุณลืมไปหรือเปล่าว่าคุณเป็นกรรมการนั่นนะคุณไม่ใช่พ่อของเนเน่นะอะไรอย่างเงี้ยคนก็แซวลุงลืมไปหรือเปล่าลุงไม่ใช่พ่อหรือลุงนะลุงเป็นกรรมการแล้วก็พอเขาเสร็จจบเรียบร้อยถ่ายทอดเรียบร้อยนะโฮวี่แล้วก็ซันนี่อ่ะที่เขามีวงดนตรีด้วยกันนะก็มาพูดถึงเนเน่ด้วยกันเขาก็บอกว่าอุ้ยตั้งแต่เวทีวันแรกแล้วว่าคนเนี้ยแล้วเขาบอกว่าเขาว่าภูมิใจในวัฒนธรรมแล้วก็เขาคิดว่าโดดเด่นที่สุดแล้วคือให้สัมภาษณ์นานมากนะคะเราไปเห็นในเพจของซันนี่แอนด์เดอะแบ็คแพ็คที่เป็นคนไทยอ่ะที่เป็นนักดนตรีคนไทยอ่ะเขาก็เหมือนกับว่าเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วกับครอบครัวเขาตอนนี้เขาแซวว่าฮาวี่อัมลอยเรียบร้อยแล้วนะคะใช่ไหมค่ะแล้วก็เมื่อคืนนี้ตอนประมาณสัก4 ทุ่มในบ้านหลังจากที่จบรายการถึงทุ่มที่อเมริกานะพอจบรายการปุ๊บเนี่ยก็คงกลับที่พักกันปรากฏว่าคุณพ่อณรงค์อำลอยแกไลฟ์สด
1: นะ
0: คะแกไลฟ์สดแกก็ไล่ลูกสาวเนี่ยไปอาบน้ำไลฟ์บอกว่าโอ้ดูดีนั่นคือทุกตาระดับโลกนะโดนพ่อไล่ไปอาบน้ำบอกว่าอยากให้ลูกพักผ่อนแล้วคุณณรงค์เนี่ยคุณพ่อเนี่ยแกก็ไลฟ์สดคนเดียวแกก็พูดถึงเรื่องหลังอะไรหลายๆอย่างนะเรื่องเครื่องดนตรีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะโอเครู้ต้องชมมากเลยแกเป็นพ่อที่แบบสุดยอดจริงๆเนาะเนี่ยปั้นลูกจริงๆคนเนี้ยปั้นจริงๆแกปั้นลูกแกปั้นลูกตั้งแต่6 ขวบ 7 ขวบจริงๆเป็นพ่อที่แบบสุดยอดมากนะสุดยอดจริงๆสำหรับคุณณรงค์อำลอยนะคะ
1: โอ้โหย้อนกลับไปที่น้องมาเล่าถึงจุดเริ่มต้นนะพี่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าที่บอกว่าน้องเนี่ยเหมือนกับเล่นดนตรีนะครับเล่นดนตรีอยู่ที่ตลาดในจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็อยู่มีฝรั่งคนนึงเนาะเขามาเที่ยวนะแล้วเขาก็ได้รับการติดต่อว่าเฮ้ยฝีมือวิวเนี่ยสนใจไปประกวดที่อเมริกาไหมแล้วฝรั่งคนนั้นก็ให้นามบัตรอะไรคุณพ่อไว้นะครับตอนนั้นมันก็ยังดูห่างไกลมากนะการได้ไปอเมริกาไปอะไรอะไรเงี้ย
0: มันไม่น่าเป็นไปได้อ่ะ
1: ใช่ฝรั่งคนนี้บอกว่าให้ทำคลิปมาแล้วกันลองทำคลิปสักนาทีนึงนะคลิปนั่งเล่นกีตาร์เนี่ยโชว์กีตาร์เนี่ยแล้วก็ส่งมาให้เขาแล้วก็ให้อีเมลอะไรกันไว้นะครับคุณพ่อบอกว่ามันก็เห็นแสงสว่างอยู่นู้นไกลๆลิบๆนะครับก็ลองดูก็ลองส่งไปตัวเงียบไปครึ่งปีสักพักนึงมีเมลส่งกลับมาว่า เฮ้ย

0: ทำให้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นหน่อยแต่งเนื้อแต่งตัวทำซาวทำอะไรขึ้นมาให้อีกทีนึงขออีกทิศนึงเหมือนกับทางนู้นเขาเริ่มสนใจแล้วนะก็ทำทรงไปอีกก็เงียบไปอีกนะครับจนกระทั่งวันที่ฝรั่งคนนี้เนี่ยนะอยู่ๆกลับมาบอกครอบครัวนะว่าเฮ้ยรายการเขาสนใจนะไปอเมริกาไหมโอ้โหจนมาถึงวันนี้จนที่วันที่คาดว่าแล้วกันนะคาดว่าแล้วกันนะถ้าไม่ได้สื่อไม่ได้ให้ความหวังคนไทยมากเกินไปนะเธอจะเป็นแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์ของปีนี้นะครับ2026
1: โอ้โห
0: มองย้อนกลับไปมันจุดเริ่มต้นเล่นเปิดหมวกอยู่ที่ตลาดนัด
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: ภูมิใจสุดๆเจอคุณพ่อนะนรงค์อำลอยแกคงยังไม่นอนอ่ะตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะล่าสุดเมื่อ30นาทีที่แล้วแกก็โพสต์ว่าลูกสาวได้เจอตัวจริงกับวงThe Warning แล้วเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะเนาะอีกส่วนมือกองผู้หญิงงานไม่ใช่วงนี้นะคะแต่ว่ามือกองของวงนั้นเนี่ยเคยเจอแล้วเคยมาเล่นร่วมกันแต่ว่ามือกองซึ่งเป็นผู้หญิงด้วยกันเป็นมือกองประจำของรายการอยู่แล้วเนาะโอ้โห
0: เจ๊มือกองวันไปดูนะคนไทยแบบแซวเล่นๆนะบอกเจ๊ขโมยซีนเน่เหมือนกันนะตูดตีมันมาก
1: เราคิดว่าได้แม่ประกวด2คนน่ะไอ้เจ๊คนตีกอง
0: นี่ก็สวิตไอ้สวิตก็ถ่ายทอดนะ
1: ใช
0: ่เน่เน่กำลังรีดกีตาร์แทนที่มันจะจับน้องมันไปจับอีมือกอง
1: ไปจ
0: ับ มือกองก็ตีหูโยหัวปังปังปังแต่มันก็ส่งแบบนั้นมันก็ส่งน้องแหละ
1: ไอ้ใช่คิดเหมือนกันเลยแล้วก็ว่าไอ้เจ๊คนนี้มันก็ประกวดด้วยแน่เลยอ่ะกล้องจะจับเนี่ย
0: ขโมยซีนแน่ดูเลยตีไปหูมันโยกหัวผมสะบัดหัวมันตีอย่างมันเลยแล้วกล้องแทนที่จะจับเน่ตอนกำลังดีดกีตาร์อีนี่กำลังแบบนิ้วกำลังลูกอะไรมันไปจับมือกล้องไม่จับน้องดีดกีตาร
1: ์กล้องมันเด่นมาก
0: เด่นสุดแต่อย่างว่ามันก็ส่งให้แบบโชว์มันไปด้วยกันนะมันก็ส่งน้องแหละแต่ว่าต้องจับมือกล้องเยอะไปนิดนึง
1: โอ้โหมือกองผมแดงเนี่ยนะสุด
0: เป็นขโมยซี
1: มากสุดจริงๆค่ะ
0: แต่ว่าผมไม่ได้รู้สึกเป็นคนเดียวนะเพราะคนไทยหลายคนก็รู้สึกนะ
1: ก็เดี๋ยวรอดูผลอย่างเป็นทางการนะคะแต่ว่าคิดว่าไม่น่าจะพลาดแล้วล่ะนะคะ
0: แต่โมงเช้าเขาคงบิ้วหน่อยไล่ดูไล่ย้อนดูผลงานไล่ประกาศ5-4-3-2ขึ้นมาหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวบิ้วหน่อยมา8 โมงเริ่มอ่ะกว่าจะรู้ผลจริงก
1: ็
0: รายการเขาต้องเอาเรตติ้งนิดนึงนะเขาก็ต้องดึงไปตั้งครึ่งชั่วโมงเนื้อต้องมีรายการนะผมว่า
1: ค่ะเนาะใครที่สนใจอยากจะไปดูคลิปของเนเน่ร่วมเล่นกับวง The Warning นี่นะคะมีอยู่ใน YouTube นะคะมีวงนั้นที่มีผู้หญิง3พี่น้องอ่ะใช่อันนี้ก็มีอยู่นะคะเก่งมากๆเนาะมีกีฬาไหมวันนี
0: ้กีฬานะครับแม
1: ่เอเชียนเกมก็เมื่อวานที่คนไทยลืมเอเชียนเกมไปเลยเน่เน่ทั้งวัน
0: เขาบอกงี้นะครับเขาบอกงี้นะพี่ผมก็เพิ่งรู้ว่าเอ๊ะทำไมดูเราเหมือนความรู้สึกของทุกคนน่ะรู้สึกไหมว่าเอเชียนเกมมันเงียบอะ
1: ใช่ไหม
0: รู้สึกไหมก็แบบเอ๊ะเรานั่งดูข่าวก็ไม่ค่อยมีหรือสื่อที่จะเอาตัดคลิปมามันจะกระจัดกระจายอ่ะมันจะไม่ได้มีแบบแบบมาสรุปให้ในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: จริง
0: เมื่อวานที่รู้จัก
1: เราต้องไปตามหาเอาอ่ะแล้วก็มาสรุปเอาเอง
0: เพราะอย่างนี้พี่ทีมข่าวกีฬาเล่าผมฟังเขาบอกว่าสื่อทีวีทุกช่องเลยนะตอนนี้ทุกช่องไม่ว่าช่องที่ได้ร่วมลิขสิทธิ์ไปถ่ายหรือว่าไม่ได้ร่วมก็ตามเนี่ยนะฮะมันจะมีเงื่อนไขว่าแบบลิขสิทธิ์ของเอเชียนเกมเนี่ยในไทยเนี่ยนะฮะ1ช่องเนี่ยจะเอาไปออกได้ไม่เกิน2นาทีต่อ1รายการนะฮะแล้วใน1ช่อง1สถานีเนี่ยต้องส่งเข้าไปก่อนว่าจะมีรายการไหนที่นำเสนอเอเชียนเกมบ้างได้แค่3รายการอย่างเช่น ข่าวเช้าข่าวเที่ยงข่าวค่ำคุณก็ต้องเสนอเข้าไปเลย3อะไร3ช่วงนี้เท่านั้นนะโอเค3ช่วงอื่นห้ามนะรายการข่าวอื่นไม่ได้นะรายการเล่าข่าวอื่นไม่ได้นะ3ช่วงนี้ให้ช่วงละ2นาทีไม่เกิน
1: โอ้
0: 2นาทีพี่ทุกชนิดกีฬาสมมติรวบรวมมาได้กีฬาละ30วิมั้ยแบดมินตันวันนี้วิวกุลวุฒิตึ๊ดๆๆไปต่อที่ยกน้ำหนักสาวไทยหนุ่มยกน้ำหนักจอมพลังไทยตึ๊ดๆๆวอลเลย์บอลวันนี้หมดเวลาห้ามเกิน2นาที
1: อย่างเงี้ย
0: นี่คือเรื่องจริงว่ามันเลยทำให้ดูแบบเอ๊ะทำไมข่าวกีฬามันไม่ค่อยสนุก
1: มันเป็นแบบนี้โอ
0: ้เขาไม่ให้ลิขสิทธิ์อ่ะเขาไม่ให้
1: ค่ะ
0: มันเก็บไว้เอง
1: โอ้โหเราเพิ่งรู้เหมือนกัน
0: เราก็เลยได้แต่มาสรุปกันเนี้ยแต่เราไม่เป็นไรเราเล่าได้เพราะว่าเราไม่ได้เอาภาพเขามาใช้
1: ใช่เราก็เอาข่าวมานี่แหละมานำเสนอรายงานเท่านั้นเองไอ้เราก็นึกว่าเอากีฬาแบบไม่น่าสนใจจริงๆไม่ใช่
0: พี่เราอยากจะเอาคือกีฬาที่น้องคนไทยลงเล่นหมดแหละนักกีฬาไทยลงเล่นหมดแหละใช่ไหมฮะแต่ว่าทีวีอ่ะเขาไม่ให
1: ้
0: มันมีเรื่องของลิขสิทธิ์อยู
1: ่โอ้เป็นจังซี่นี่เองเราจะได้รู้กันไป
0: ใช่เพราะฉะนั้นก็อาจจะเชียร์ในโซเชียลเอาหาดูเอา
1: หาดูเอาเองใครสนใจชนิดไหนนะคะแต่วันนี้คนไทยไม่สนใจทีมบอลแล้วเหรอแพ้ญี่ปุ่นไปโอ้ไม่ไหวจริงๆเมื่อวานนี้นะต้านไม่ไหว
0: แต่แฝดก็ยังเข้ารอบนะพี่แต่ก็ยังเข้ารอบ
1: คะแต่ยังเข้ารอบแปดที่สุดท้ายยังเข้ารอบแปดอยู่แต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ไม่ไหวญี่ปุ่นเขาแข่งเยอะเกินนะคะนะคะก็คาดว่าทีมสุดท้ายเดี๋ยวเราไปเจอกับจีนนะคะ
0: ครับผม
1: ไปเจอกับจีน26นี้ค่ะจีนก็เป็นแชมป์กลุ่มบีนะเราเนี่ยเป็นแชมป์เป็นรองแชมป์นะคะของกลุ่มนี
0: ้
1: ดีจะเป็นแชมป์ค่ะ
0: ยังมีลุ้นยังมีลุ้นนะยังมีลุ้นมีลุ้นได้สักเหรียญนึงก็ยังโอเคนะครับ
1: สักเหรียญนึงเนาะไม่ต้องเยอะไม่ต้องมากมายสักเหรียญนึงค่ะ
0: ส่วนยกน้ำหนักเมื่อวานนี้นะครับจอมพลังสาวไทยครับออยสุรจนาสู้เต็มที่แล้วนะครับคว้าเหรียญทองแดงนะมาฝากแฟนๆชาวไทยได้นะครับ อย่างที่บอกว่าปีนี้จริงยกน้ำหนักเนี่ยเขาก็กลับมาแล้วแล้วก็มีความหวังนะครับที่จะคว้าเหรียญทองแล้วก็เป็นเวทีที่จะเตรียมความพร้อมนะครับไปสู่โอลิมปิกนะครับ
1: ค
0: ่ะเมื่อวานนี้น้องออยนะครับสุรจนาคำเบ้าดีกรีเหรียญทองแดงโอลิมปิกครั้งที่แล้วนะครับที่ปารีสนะครับก็ลงแข่งขันนะฮะนี่โอลิมปิกเธอคว้าเหรียญทองแดงแล้วนะนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าไปเจอพวกเกาหลีเหนือเหรียญทองในเกาหลีเหนือนะฮะไปเจอพวกจีนนี่จีนก็เหรียญเงินนะฮะเกาหลีเหนือคนนี้เนี่ยมาดีมากพี่สีเขาทำลายสถิติเอเชียนเกมนะครับทั้งสองท่าเลยนะฮะแล้วก็น้ำหนักรวมเนี่ย223กิโลสร้างสถิติเอเชียนเกมขึ้นมาใหม่นะครับส่วนสาวจีนเนี่ยยกไป218กิโล

าเรียกน้ำหนักได้ไปถึงขนาดไหนแล้วนะครับเธอก็จะกลับไปพัฒนาตัวเองเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับในการสู้โอลิมปิกนะฮะเธอเนี่ยลงเล่นลงแข่งนะครับในรุ่น53กิโล

0: กรัมนะครับก็เป็นรุ่นเดิมที่เธอเคยคว้าเหรียญทองแดงที่โอลิมปิกได้นะครับน้ำหนักรวมเธอเรียกไปได้ทั้งหมด214กิโลกรัมนะฮะ214แต่ว่าเหรียญทองเกาหลีเหนือได้223นะพี่แล้วเธอไปเพิ่มน้ำหนักกับ2ท่าให้ได้อีก209กิโลแต่อย่าลืมว่าเยเจเกาหลีเนี่ยเขาพัฒนาตัวเองนะอีก2ปีเนี่ย223ของเขาว่าเขาอาจจะขึ้นไป225 226
1: เออยกเพ
0: ิ่มน้องออยถ้ายังจะเอาดีรุ่นนี้อยู่นี่ต้องอย่างน้อยต้องเพิ่มให้ได้อีก10กิโลยกน้ำหนัก
1: ค่ะโอ้โห
0: สู้ๆๆแล้วกันเพราะเห็นคู่แข่งแล้วนะว่าเขาไปได้ไกลนะครับอย่างน้อยเธอบอกวันนี้เธอภูมิใจแล้วก็ดีใจทำเต็มที่แล้วนะครับขอมอบเหรียญนี้ให้กับทุกคนพ่อแม่แฟนๆกีฬาคนไทยทุกคนเป้าหมายต่อไปนะครับชิงแชมป์โลก2026ที่จีนแล้วก็2028นะครับโอลิมปิกที่ LA นะครับก็เดี๋ยวตามลุ้นกันยังเหลือของผู้ชายนะผู้ชายก
1: ็
0: ยังมีลุ้นด้วยนะครับ
1: ค่ะกีฬาและบันเทิงค่ะ
0: ครับ
1: น้ำมันบางจากไฮดีเซล S พลังงานสะอาดแรงประหยัดน้ำมันทุกถังมีตังเหลือนะคะสำหรับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S นั้นตอบโจทย์ทั้งความคุ้มค่าและประสิทธิภาพสูงด้วยสารเพิ่มคุณภาพจากสหรัฐอเมริกานะคะได้แก่ S Super BoosterS Super Purifier แล้วก็ที่ช่วยเครื่องยนต์ให้สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดจึงทำให้เผาไหม้ได้สมบูรณ์เครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะตอบสนองการขับขี่ได้ดีทั้งทางเรียบและทางชันจะได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ค่ะให้พลังแรงและประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นเครื่องทนไม่ต้องซ่อมบ่อยจ่ายค่าน้ำมันน้อยลงพิสูจน์ด้วยการใช้งานจริงแล้วว่าช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังเลยค่ะน้องดงใครที
0: ่
1: ถ้าปั๊มบางจากเช้านี้ก็ถามพนักงานเลยนะคะบางจากไฮดีเซล S พลังงานสะอาดแรงประหยัดน้ำมันทุกถังมีตังเหลือด้วยค่ะ
0: สุดยอดครับผมนี่
1: เป็นสดสักเพลงเนาะเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายนะคะ
0: ครับ
2: เติมรถข่าว
3: หน้าแน่น

0: ชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
5: ทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
6: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S

0: ซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: สุดท้ายนะคะน้องโล่งเชิญค่ะ
3: ครับก็ทิ้งท้ายด้วยเรื่องกรมอุตุนะแล้วกันนะพี่ตอนนี้ก็อาจจะถูกดราม่าถูกต่อว่านะแต่ว่าที่เห็นความต่างอย่างหนึ่งนะพอมันเกิดการเปรียบเทียบแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะเพราะตอนนี้ก็จะมีเพจหนึ่งขึ้นมาชื่อเพจว่าทีลงฟ้าอากาศใช่ไหมพี่ที่เขาก็จะแบบเขาก็จะเจาะลึกเลยให้อ่ะนะมันก็เลยทำให้กรมอุตุเขาก็ต้องปรับตัวนะเขาก็อาจจะเห็นแล้วว่ามันต้องคนไทยชอบแบบยังไงการเตือนของคุณเนี่ยต้องเตือนยังไงเมื่อก่อนเนี่ยทุกวันเนี่ยเราก็จะอ่านจากกรมอุตุเราก็จะบอกว่ากรุงเทพมีฝน 70% แล้วมันตรงไหน 70% ใช่ไหมพี
2: ่
3: เพราะแบบไอ้ 70% แล้วมันเขตไหนบ้างล่ะเราไม่ได้มีเวลาเข้าไปเจาะลึกดูต่ออะไรเงี้ยล่าสุดเมื่อเช้านี้นะเมื่อเช้านี้เนี่ยกรมอุตุเปลี่ยนรูปแบบนะพี่การแจ้งเตือนเนี่ยนะฮะเขาเจาะลึกเป็นรายเขตให้เลยนะอย่างเช่นเมื่อเช้าเนี่ยเขาเตือนว่าช่วง 4:30 ถึง 5:00 พบกลุ่มฝนนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยแล้วเขาไล่รายเขตมาให้หมดเลยนะหนองแขมบางบอนบางแคตริงชันภาษีเจริญจอมทองบางขุนเทียนทุ่งคุคือแบบมันต้องอย่างเงี้ยขอบคุณกรมอุตุที่มีการปรับตัวนะปรับตัวให้กับยุคสมัยนะ
2: ใช่ค่ะ
3: อ
2: ัน
3: นี้เขาปรับตัวแล้วนะพี่เพราะเมื่อก่อนเขาจะบอกว่าภาคเหนือฝน 60% ของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล 70% ของพื้นที่แล้วไอ้70ที่มันบ้านฉันหรือบ้านเธอมันก็ไม่รู้ตรงไหนบ้างล่าสุดเนี่ยลองเข้าไปดูนะครับใน Facebook ก็ได้พิมพ์ว่ากรมอุตุเนี่ยเขาจะร่ายเป็นรายเขตเลยนะครับแล้วก็บอกเลยว่าจะมีฝนปกคลุมเนี่ยมากกว่า1ชั่วโมงระบุเวลามาให้คร
2: ับ
3: แล้วก็ทำรายย่อยเป็นรายชั่วโมงแบบ7โมงถึง10โมง11โมงถึงบ่าย2บ่าย2ถึง5โมงว่าจะมีฝนในจังหวัดไหนบ้างยังไงบ้างเขาแบบเหมือนกับเขาแบบทำงานในนี้มากขึ้นแต่ละเอียดขึ้นแต่เดิมเขาก็มีอยู่แล้วนะข้อมูลพวกนี้แต่ว่ามันต้องเข้าไปหาไงอันนี้เขาทำแยกออกมาเป็นเหมือนกราฟิกให้

0: ุด5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 นาฬิกาตรงทักทายคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้านี้อยู่กับเรา2 คนนะคะลิซ่าอลิซ